0: พระสงฆ์สวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
0: ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นาทีในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนม์ได้แก่วาระครบ7วันวันนี้วาระครบ15วันวันพระหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันวันพระหัสบดีที่30กรกฎาคมและวาระครบ100วันวันศุกร์ที่18กันยายนพร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อร่วมกับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในการแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยภารกิจแรกนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานบรรยายสรุปภาพรวมของพื้นที่และการดูแลคนไทยรวมถึงภาคธุรกิจไทยที่อาศัยอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียจากเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจากนั้นช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษโดยมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพก่อนที่ผู้นำทุกประเทศจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในวันพรุ่งนี้ซึ่งผู้นำแต่ละประเทศจะกล่าวถ้อยแถลงวาระสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาครวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันทั้งนี้นางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมแบบเต็มคณะเป็นโอกาสดีที่ผู้นำทุกประเทศจะปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย และจะมีการลงนามในเอกสารสำคัญ4ฉบับ
3: ทั้ง2ภูมิภาคเราก็มีความเห็นสอดคล้องกันคือสนับสนุนความเป็นพหุภาคีไม่เข้าข้างซีกโลกขั้วใดขั้วหนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราเห็นพ้องต้องกันและจะจับมือแสวงหาโอกาสที่เป็นประโยชน์กับประชาชนของทั้งอาเซียนและรัสเซียไปด้วยกันค่ะ
2: การประชุมอาเซียนรัสเซียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจัดประชุมในห้วงเวลาที่สถานการณ์ของโลกมีความผันผวนและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดแคลนพลังงานซึ่งรัสเซียเป็นแหล่งผลิตสำคัญของพลังงานและปุ๋ยจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ต่อยอดและเสริมความเข้มแข็งด้านความมั่นคงพลังงานและอาหารร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
0: รัฐบาลติดตามสถานการณ์ซูเปอร์เอลนิโญพร้อมเร่งรายงานแผนรับมือความมั่นคงน้ำเกษตรภายในสัปดาห์หน้าน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่กำลังจะมาถึงโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเร่งด่วน
5: ซึ่งมาตรการที่จะดูแลประชาชนนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลจากซูเปอร์เอลนิโญนั้นก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
4: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่าสถานการณ์เอลนิโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญซึ่งปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีมาตรการเชิงรุกเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร
6: ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ำปลายฤดูฝนปีหน้ามีความมั่นคงนะครับในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับ
4: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากรายงานล่าสุดของหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลระดับโลกคาดการณ์ตรงกันว่าโลกมีโอกาสสูงมากถึง 96-98% จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะเอลนิโญช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี2570รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายสำคัญด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเช่นการบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติอย่างเป็นระบบการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรวมทั้งมอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกจัดทำฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงสู้ภัยแล้งเพื่อลดความสูญเสียและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศพร้อมเร่งให้ความรู้และแนวทางแก้ไขกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่2โรงเรียนบ้านบูเกสูดอตำบลบาเรใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่12บ้านโนนสูงโคกลางตำบลไม้กลอนอำเภอพนาจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่3วัดสิทธิวนารามตำบลโคงไผ่อำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่1วัดเสม็ดเหนือตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้า จังหวัดนครนายกที่หมู่15วัดวังปลาจืดตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬที่อบต.ท่าดอกคำตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลขอแจ้งผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินในความรับผิดชอบของ AOT จากเดิมไม่เกิน730บาทเป็นไม่เกิน 1,120 บาทต่อคนการปรับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการของสนามบินไทยให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางในอนาคตทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารตามปกติของสายการบินผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสายการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการเดินทางได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพนุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยให้เหตุผลว่าทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักจากสงครามในครั้งนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนและบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการหารือครั้งนี้ดำเนินไปได้ด้วยดี
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการกลางกาตัมอันอันบียาของกองทัพอิหร่านที่ให้คำมั่นว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงต่ออิสราเอลที่เปิดปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายด้านกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF อ้างว่าสามารถสกัดการจรวดหลายลูกที่ถูกยิงมาจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่กองทัพอากาศอิสราเอลจะโจมตีแท่นยิงจรวดดังกล่าวในเวลาต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งพิธีลงนามดังกล่าวข้อตกลงดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายศิวราชสิงห์ชาวฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินเดียเตรียมจัดทำแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าปกติจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศอินเดียเผชิญกับสภาวะแห้งแล้ง ทั้งนี้ปรากฏการเอลนินโญถือเป็นปรากฏการทางภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมความกดอากาศและรูปแบบการตกของฝนทั่วโลกโดยปรากฏการดังกล่าวมักทำให้สภาพอากาศแห้งแล้งกว่าปกติทั้งในอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งชาติของจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่เขตปกครองตนเองไฮซีในมณฑลชิงไฮทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอทับตราไก่ฝรั่งเศสเอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1สำหรับวันนี้แข่งขันในกลุ่มเจแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียเวลา 8:00 นและอีกคู่ออสเตรียพบกับจอร์แดนเวลา 11:00 นศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนวิศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในวันแรกรอบ32คนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนันิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมหนล่าสุดขึ้นชกแลกหมัดกับส่วนเจ้านักชกเจ้าถิ่นจีนก่อนครบ3ยกนันิชาเฉียนชนะไป3-2คะแนนผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาส่วนอีกคู่ในรุ่น51กิโลกรัมหญิงจุธามาศรักษัตย์พยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอลิสมาคาโดโซจากเวเนซุเอลาไม่ไหวแพ้คะแนนไป1-4คะแนนตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายทั้งนี้นักชกไทยยังมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกอีกในรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศพบกับโมฮัมหมัดอันกาลากี้จากจอร์แดนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4ระหว่างวันที่20-21มิถุนายนนี้คึกคักตั้งแต่ก่อนแข่งขันโดยนายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์และนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิประกาศความพร้อมเต็มร้อยในการเป็นเจ้าภาพพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยคาดว่าจะมีนักกีฬาร่วมชิงชัยจำนวนมากเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นแชมป์ประเทศไทยสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัศน์ดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพิชยาคกกรัมและศศิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพิชยาคกรัมที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีวันที่16มิถุนายนนี้โดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลการีวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:01 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร47เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:48 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
12: 1 นาทีกับกปท.
13: สัญญาณเตือนถึงความไม่พร้อมของตัวรถมักเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่สัมผัสได้แต่อาจละเลยการใส่ใจในการแก้ไขเท่าที่ควรหรืออาจจะผัดผ่อนด้วยเหตุผลนานาประการทำให้ต้องประสบเหตุทุกข์ใจเมื่อรถชำรุดทรุดโทรมมากขึ้นจนไม่อาจแก้ไขหรือต้องเสียค่าซ่อมแซมสูงมากหรือรุนแรงกว่านั้นคือเกิดอุบัติเหตุเพราะละเลยสัญญาณเตือนดังกล่าวผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยจึงควรใส่ใจกับความผิดปกติของรถยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีไม่เข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายสัญญาณเตือนที่ต้องพึงสังเกตอย่างเช่นเรื่องยางต้องหมั่นสำรวจความสึกหรอเกียร์ต้องคล่องตัวในการขยับพวงมาลัยต้องไม่สั่นหลวมหรือว่าฝืดเกินไปเครื่องยนต์ต้องไม่ร้อนหรือเย็นผิดปกติและเบรกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลาหากพบความผิดปกติในอุปกรณ์ส่วนควบของรถต้องรีบแก้ไขก่อนใช้งานค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโรงทึมศาลาโรงทึมโรงทึมเขียนสระโอรอเรืององงูททหารสระอึมอม้าหมายถึงโรงที่สร้างขึ้นในวัดสำหรับตั้งศพและเผาศพทำเป็นเสาตั้งขึ้นให้สูงเลยเปลวไฟหลังคามักทำเป็นทรงปั้นหยาที่เป็นทรงจั่วหรือทรงปราสาทก็มีหากต่อปีกชายหลังคาออกไปรอบด้านเรียกว่าศาลาโรงทึมใช้ประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวแก่พิธีศพคือเป็นที่ตั้งศพและที่เผาศพที่อาบน้ำศพที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมที่นั่งของผู้มาร่วมงานที่ตั้งครัวทานเลี้ยงแขกคำว่าศาลาโรงทึมเป็นคำเก่าในชนบทยังพอพบคำนี้บ้างส่วนในกรุงเทพและในเมืองมักเปลี่ยนไปเรียกศาลาบำเพ็ญกุศลบ้างศาลาสวดพระอภิธรรมบ้าง
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนถ้ำมรกตถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเลถ้ำมรกตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความมหัศจรรย์และสวยงามของธรรมชาติ ตั้งอยู่บนเกาะมุกอำเภอกันตังจังหวัดตรังการว่ายน้ำเข้าไปชมถ้ำมรกตจะเริ่มว่ายน้ำจากปากทางเข้าถ้ำซึ่งเป็นโพรงเล็กๆสูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้แต่หากระดับน้ำขึ้นสูงก็ต้องจับเชือกแล้วลอยคอในน้ำลอดถ้ำเข้าไประยะทางประมาณ80เมตรเมื่อผ่านพ้นปากถ้ำแล้วภายในจะพบกับหาดทรายสีขาวเม็ดทรายละเอียดราวกับผงแป้งและล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันยามที่แสงอาทิตย์ส่องทำมุมพอเหมาะตกกระทบผืนน้ำก็จะสะท้อนแสงเป็นสีเขียวราวกับมรกตเวิงถ้ำก็จะกลายเป็นสีเขียวมรกตงดงามติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับการเร่งเดินหน้าโครงการ THAI Passport และเตรียมเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เร่งเดินหน้าโครงการ THAI Passport ล่าสุดเตรียมเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทักษะ AI ได้ใบรับรองดิจิทัลบรรจุในแอปไทยดีเพื่อต่อยอดการทำงานคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้อย่างช้ากลางเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะ
21: สวัสดีครับผมท่านฟังทางบ้านครับ
20: ค่ะท่านปลัดคะจากวันเปิดเวทีแล้วฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport กระทรวงดีมีแนวทางขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างไรต่อคะแล้วก็ขณะนี้ค่ะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
21: ครับก็ตอนนี้เราหลังจากประมวลความคิดเห็นแล้วนะครับตามที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่านชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เรารับประมวลความคิดเห็นทั้งหมดมาแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างเจรจากับคู่สัญญาซึ่งเนี่ยช่วงอาทิตย์นี้แหละครับเริ่มเป็นทางการแล้วเพราะว่าคนที่จะเจรจาเนี่ยมันต้องเป็นเขาเรียกคณะกรรมการตรวจรับนั่นต้องเป็นหลักนะครับซึ่งอยู่ที่ทางตัวสดช.สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับ
20: ค่ะตลาดพอจะยกตัวอย่างของการปรับสัญญาสัก 2-3 ตัวอย่างได้ไหมคะว่าที่เราจะมีการขอให้ทางคู่สัญญาเราปรับเนี่ยเรื่องหลักๆเลยนะมีเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
21: ก็เรื่องหลักสำคัญสุดนะครับก็คงเรื่องของการที่จะบอกว่ามีการใช้จริงเท่าไหร่เราจะจ่ายตามจริงเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ขัดอะไรเลยทุกอย่างเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าดูจากสัญญาที่เราได้ลงนามสัญญาซื้อจ้างไปเนี่ยนะครับในนั้นเนี่ยมันเปิดกว้างอยู่แล้วถึงว่าในการจ่ายเงินเนี่ยให้ผูกพันกับผลการดำเนินงานทุกครั้งเราแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น5 งวดซึ่งในนั้นทุกครั้งก็จะต้องผูกกับว่าผลการดำเนินงาน เพราะนั้นเนี่ยผมยังมีงานในที่นี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ไปผูกกับการที่มีการใช้งานจริงครับ
20: ก็ใช้งานเท่าไหนแล้วก็จ่ายเท่านั้นถูกต้องนะคะ
21: ครับถูกต้องครับ
20: ในราคา27 บาทอยู่เท่าเดิมไหมคะ
21: เท่าเดิมครับอันนี้มันล็อกอยู่แล้วว่าราคาก็คือ27 บาทต่อคนต่อเดือนครับ
20: เรามีการคาดการไว้หรือยังคะว่าการปรับสัญญากันเนี่ยค่ะจะสิ้นสุดประมาณเมื่อไหร่คะ
21: น่าจะต้องโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเขามีการเชิญทางคู่สัญญามาคุยเป็นทางการนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ 2-3 วัน16 17 18เลยเนี่ยครับทางกรรมการตรวจรับเขาก็เชิญแล้วก็เดี๋ยวทางพวกผมก็ไปร่วมฟังด้วยนะครับ
20: ค่ะให้ท่านปลัดย้ำอีกครั้งได้ไหมคะกับโครงการนี้ค่ะประโยชน์ที่ประชาชนทั้ง5ล้านคนเนี่ยจะได้รับรวมถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับด้วยค่ะ
21: อย่างที่เรียนเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของทางกระทรวงเองนะครับที่เราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงมีโอกาสในการเข้าถึงและรู้จักการใช้ AI เพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันขอญาตเรียนข้อมูลรายละเอียดนิดนึงเพื่อให้คนได้ความรู้จริงเนี่ยเราจึงมีหลักสูตรในการฝึกอบในการอบรมในระบบเนี่ยฮะเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงและใช้งานเป็นซึ่งการอบรมเนี้ยก็จะติดตัวคนที่เข้าใช้งานเลยจะผูกอยู่ในไทย ID เลยท่านจะได้ใบเซอร์ติฟิเคทหรือใบประกาศว่าท่านได้เข้าอบรมการใช้ AI ภาษานี้กี่ชั่วโมงนะครับซึ่งไม่ได้ออกโดยกระทรวงดีอีอย่างเดียวเป็นการออกใบรับรองโดยกระทรวงดีอีร่วมกับพันธมิตรเช่น Google Microsoft อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่อย่างน้อยได้เข้าไปเรียนรู้ใช้งานเลยเนี่ยก็จะได้ใบประกาศเดียวว่าอบรมผ่านกี่คอร์สกี่ชั่วโมงแล้วมันก็จะติดตัวท่านไปอยู่ในไทย ID เลยอยู่ในบัตรประชาชนท่านสามารถเอาไปใช้ถ้ากรณีที่ยังอยากจะไปเป็นลูกจ้างองค์กรอะไรต่างๆซึ่งอนาคตเนี่ยผมเข้าใจว่าการรับสมัครงานเนี่ยเขาต้องถามหาใบพวกนี้แน่นอนนะครับเพราะอย่างเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แต่ละท่านเลยที่เข้าร่วมในโครงการครับ
20: ค่ะแล้วคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะเข้าร่วมอบรมด้วยได้ไหมคะ
21: ต้องขออนุญาตเพราะว่าเราในกรอบ5ล้านคนนะครับแล้วก็สิทธิ์อันนี้มันถูกมันก็จะไปพันกับการจ่ายเงินด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเปิดคงต้องขอความกรุณาให้เข้ามาอยู่ใน5ล้านคนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถให้ถ้าอีกหน่อยหลังจากจบโครงการหลักสูตรพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปเรียนเนี่ยเสียสตังค์นะด้วยซ้ำนะครับ
20: ค่ะ
21: แต่ว่าพยายามจะหาเป็นหลักสูตรฟรีให้ซึ่งนั้นวันนี้ก็มีหลายกูรูหลายสถาบันที่มีเปิดให้อบรมฟรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นการทั่วไปต้องไปดูตามรายละเอียดว่ามีที่ไหนบ้างครับ
20: ค่ะท่านประหลัดคะใน AI ที่คนไทยทั้ง5ล้านคนจะได้ใช้เนี่ยค่ะมีกี่โมเดลคะท่านประหลัด
21: ณตอนนี้นะครับมี31โมเดล14ค่ายใหญ่ภายใต้14ค่ายใหญ่เนี่ยก็จะมี31โมเดลก็เหมือน31โปรแกรมให้เลือกนะ31โปรแกรมย่อยครับ
20: ค่ะมีจำนวนครั้งในการเจนไหมคะว่าในวันหนึ่งเนี่ยคนที่ผู้มีสิทธิ์ใน5ล้านคนเนี้ยใน1คนสมมุติว่าหนูได้สิทธิ์ด้วยจะสามารถเจน AI ได้วันหนึ่งกี่ครั้งเงี้ยค่ะ
21: อันนี้มันขึ้นอยู่กับโมเดลนั้นนะครับมันไม่เท่ากันนั่นคือเหตุที่เราไม่ได้ใส่ว่าจะมีโทเค็นอะไรนะมีเครดิตเท่าไหร่ต่อคนแต่ว่าเบสเรายกให้อยู่แล้วว่าท่านเนี่ยใช้สามารถใช้โปรได้เลยแต่ตอนนี้อยู่ๆคนที่เพิ่งเอาใช้ครั้งแรกหรือเพิ่งเริ่มหัดใช้เนี่ยแล้วจะไปโปรเลยเนี่ยมันเริ่มต้นที่โปรอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะใช้งานให้คุ้มค่าเนี่ยยังไงก็อยากให้ฝึกอบรมตามชั่วโมงที่เราจะมีแจ้งอยู่ในโปรแกรมเลยนะครับซึ่งก็จะติดตัวเขาเองด้วยคนที่อบรมจะได้ประโยชน์ด้วยตัวเองเลยนะครับ
20: ค่ะท่านประหลัดคะแล้วจะมีไหมคะที่ใน5ล้านคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยจะมีแบบสิทธิ์เด้งแล้วก็ผู้ที่ต่อคิวจะได้เข้ามาแทนอย่างเงี้ยมีไหม
21: อันนี้คือสิ่งที่เราเจรจากันอยู่ครับว่าการถือสิทธิ์เนี่ยแล้วไม่มีการเข้าใช้งานเนี่ยเราจะขออนุญาตน่าจะมีบัญชีแต่ตอนนี้คนได้รับความมีคนสนใจเยอะมาก
20: ค่ะ
21: ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิน5ล้านคนเพราะนั้นคนที่เกิน5ล้านนี่เราจะใส่เป็นบัญชีรอไว้ถ้าคนในระบบไม่มีการใช้งานเกินกี่วันเนี่ยเราจะเอาคนที่อยู่ในคิวที่เรียงลำดับไว้เนี่ยเอาขึ้นมาแทนทันทีส่วนคนที่หลุดออกไปก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยก็คุณจะไปต่อเป็นคิวสุดท้ายเริ่มต้นใหม่
20: ค่ะ
21: ครับผม
20: ก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน5ล้านสิทธิ์ได้มีโอกาสต่อคิวแล้วได้มีโอกาสที่จะได้ใช้งานนะคะ
21: ครับพยายามจะเก็บไว้หมดครับผม
20: ค่ะค่ะทีนี้เชื่อมั่นว่าหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงๆค่ะประชาชนเนี่ยจะได้รับประโยชน์อย่างมากเลยนะคะทีนี้สำหรับในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลค่ะพร้อมหรือคำสั่งของผู้ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าแม้แต่ตัวแทนจาก Microsoft และคู่สัญญาจะยืนยันว่าจะดูข้อมูลเฉพาะในภาพรวมเนี่ยค่ะ

0: ใช่เราไม่สนใจว่าท่านคือใครเราก็แค่ประมวลข้อมูลว่าลักษณะการใช้งานเป็นอย่างไรลักษณะคำถามเป็นยังไงลักษณะคำตอบภาพรวมเป็นยังไงอะไรต่างๆเท่านั้นครับเราไม่เก็บตัวข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอนครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคนไทยจะได้ใช้งาน AI ฟรีประมาณช่วงไหนคะท่านปลัดคะ
0: เราพยายามเร่งที่สุดนะครับคาดว่าอย่างช้าน่าจะเป็นกลางเดือนกรกฎาคมครับอย่างช้าถ้าอย่างเร็วก็อาจจะเร็วกว่านั้นครับเพราะท่านรัฐมนตรีแล้วกำชับให้ทำด้วยความรอบคอบแต่ก็ให้เริ่มดำเนินการได้เร็วที่สุดก็เข้าใจนะครับว่ามันมีข้อมูลต่างๆนะครับที่ปรากฏขึ้นในผ่านสื่อมวลชนเยอะแยะนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้อย่างไรก็ตามอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ให้โอกาสแล้วก็ลองเข้าทั้งที่จะมาเรียนรู้ว่า AI มันคืออะไรมันทำงานได้ขนาดไหนนะครับซึ่งคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยทุกคนครับอย่างที่เรียนคือแม้แต่ท่านอบรมเนี่ยท่านก็ได้ใบอบรมได้ตัวท่านเองแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อรู้วิธีใช้ไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือจะเป็น SME เนี่ยท่านสามารถเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้เพิ่มประสิทธิภาพได้ตัวเองได้เลยนะครับมันจะมีท่านเหมือนมีผู้ช่วยเป็น10คนมาอยู่โดยที่ไม่ต้องเสียค่าจ้างนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านปลัดพัชรอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040บนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เข้าถึงการช่วยลดภาระค่าครองชีพบนช่องทางออนไลน์และเสริมทักษะดิจิทัลผู้ประกอบการด้วย AI นกกระซิบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า2สัปดาห์ที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนกว่า26ล้านรายได้ใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจควบคู่กับการยกระดับร้านค้ารายย่อยเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลทำให้มียอดใช้จ่ายรวมกว่า 30,000 ล้านบาทและมีร้านค้าเข้าร่วมทะลุ1ล้านร้านค้าล่าสุดวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารบนแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้แก่ GrabFood, LINEMAN, Shopee Food และ Robinhood เพื่อช่วยเข้าถึงการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
5: เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้อย่างน้อย2เท่าตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนด้วยรัฐบาลเองจะพยายามที่จะให้มีโครงการการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้อัพสกิลรีสกิลได้เพิ่มยอดขายและได้มีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจของชาติมีความมั่นคง
4: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดึงเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผ่าน AI นกกระซิบทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติและนำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้จากโครงการคนละครึ่งพลัสในอดีตเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จโดยสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตได้สูงถึง 5-6 เท่าในช่วงระหว่างดำเนินโครงการและยังคงรักษาระดับการเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว
6: หลังจากโครงการคนละครึ่งพลัสก็พิสูจน์แล้วว่ายอดขายของเขาก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่

0: ประมาณ 100-200% เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยเนี่ยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการ up skill re skill ก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
1: โครงการไทยช่วยไทย plus จึงไม่ได้เป็นเพียงมาตรการอุดหนุนเพื่อบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่เป็นการยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการบริหารจัดการระบบบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลการขายถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้กลุ่มร้านค้าดังกล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบของสถาบันการเงินได้นโยบายนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของภาครัฐในการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนผ่านเม็ดเงินสนับสนุนสู่ระบบเศรษฐกิจให้กลายเป็นรากฐานอันมั่นคงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
3: ผมกิตติเดชจันทกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
2: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศทิศทางพัฒนาองค์กรเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีสู่การเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วติดตามจากรายงานค่ะ
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ถือเป็นอีกองค์กรอิสระที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศโดยมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่การเลือกตั้งระดับชาติไปจนถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านกระบวนการประชาธิปไตยเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมประกาศทิศทางการพัฒนาองค์กรเพื่อแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นสัญญาต่อประชาชนถึงแนวทางการทำงานที่จะดำเนินการต่อจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการเลือกตั้งและระบอบประชาธิปไตยของไทยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าตลอดระยะเวลา28ปีที่ผ่านมากกต.ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยพัฒนาการจัดการเลือกตั้งของประเทศไทยให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้กกต.จึงต้องปรับบทบาทจากการเป็นเพียงผู้จัดการเลือกตั้งไปสู่องค์กรที่สร้างความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทิศทางการพัฒนาองค์กรในระยะต่อไปกกต.กำหนดเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลภายใต้หลักการสำคัญคือความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใน5ด้านสำคัญได้แก่ยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นการพัฒนาระบบกำกับดูแลทางการเมืองให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและเป็นธรรมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติภายใต้กติกาเดียวกันเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยยุคใหม่มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรยกระดับให้บริการประชาชนมีความรวดเร็วทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นกลาง างและเที่ยงธรรมพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและปรับตัวเป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัยโปร่งใสมีความใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมปรับตัวเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัยโปร่งใสและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งและการทำงานของกต.เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนซึ่งจะเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป
5: ทั้งหมดนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของกกต.ในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลโดยมุ่งยกระดับการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมไทยจะเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: สิริราชผนึกกำลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนสานต่อการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12ปลุกคนไทยร่วมโครงการเพื่อช่วยตนเองช่วยคนช่วยสังคมและช่วยโลกติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: โรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าอัมพฤกษ์อัมพาตยังคงเป็นภัยเงียบคุกคามสุขภาพคนไทยปัจจุบันไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คนต่อประชากร 100,000 คนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยและเป็นหนึ่งในโรคที่ก่อให้เกิดความพิการสูงถึงร้อยละ70ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยครอบครัวและระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างไรก็ตามข่าวดีคือโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ90หากประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับศิริราชมูลนิธิและภาคีเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนสานต่อโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประสบกรณิกรไทยและทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวว่ากว่าทศวรรษที่ผ่านมาโครงการนี้ไม่ใช่เพียงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแต่เป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันก่อนเกิดโรค
9: ผมเชื่อว่า11ปีที่ผ่านมาครับโครงการนี้ช่วยชีวิตคนไทยจำนวนมากศิริราชและโรงพยาบาลทั่วประเทศไม่อยากจะรักษาคนไข้สโตรกครับเพราะมันไม่มีข้อประกันว่าคนไข้จะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติหรือไม่เราดีใจที่เรามีคุณหมอมีพยาบาลมีทุกอย่างที่เพียบพร้อมแต่ดีที่สุดคือไม่อยากให้เป็นครับ
8: สำหรับปีนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นเป็นครั้งที่12โดยเตรียมจัดภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ขยายความร่วมมือผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนาอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชกล่าวว่าการจัดงานปีนี้ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์สำคัญของโครงการไว้อย่างครบถ้วน
10: ในปีนี้ครับยังคงสืบสานเจตนารมณ์สำคัญของโครงการเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปรีชาชาญในด้านต่างๆนะครับกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองกิจกรรมการออกกำลังกายใน3รูปแบบได้แก่เดินวิ่งและปั่นจักรยานโครงการจะจัดกิจกรรมพร้อมกันนะครับในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569
8: สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ ดยค่าสมัครเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทซึ่งค่าสมัครนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าถือเป็นการบริจาคเข้าสิริราชมูลนิธิพร้อมกันนี้ผู้สมัครยังคงได้รับเสื้อปิ๊บและเหรียญที่ระลึกซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดทำเหรียญแบบใหม่จากกระดาษบรรจุเมล็ดพันธุ์ไม้เศรษฐกิจที่เมื่อจบงานแล้วยังสามารถนำไปปลูกต่อได้สะท้อนแนวคิดการดูแลทั้งสุขภาพคนสังคมและสิ่งแวดล้อมงานหรือมนอุดมพรรายงาน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: การได้เฉพาะซึ่งปัญญานำความสุขมาให้ขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วย่อมแก้ไขสรรพปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมได้ทั้งสิ้นและย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความงอกงามไพบูลย์ในทุกสถานแม้นว่าบุคคลสามารถใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและพาก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงได้แล้วความสุขที่แท้จริงทั้งแก่ตนแก่ครอบครัวแก่ชุมชนและแก่ประเทศชาติย่อมบังเกิดขึ้นได้พระคติธรรมประทานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่126วันที่1เมษายน2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้า
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทั้งด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเอง และสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือ

0: รดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไล่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับหน่วยงานและภาคประชาชนพร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: วันนี้มีกำหนดจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรวมถึงงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังณวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกขอแจ้งงดให้บริการชัตเติลบัสสนามหลวงที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้ไปจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณอาคารรัฐสภาน
6: ายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณห้องโถงสัมมนาชั้น B1 อาคารรัฐสภาโดยมีรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะผู้บริหารผู้อำนวยการผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรของสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสักเกตราชวรมหาวิหารสวิสาปทุมมารายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาประสบกรณิกรร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน
7: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระวิหารหลวงวัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองพะเยาพร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปหัวหน้าส่วนราชการและประสงค์นิกรชาวพะเยาร่วมพิธีในเวลา 7:00 นประกอบด้วยพิธีทางพระพุทธศาสนาและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสมณเณรจำนวน47รูปบริเวณหน้าพระวิหารหลวงวัดศรีคมคำบรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความสงบและโศกเศร้าอาลัยผู้คนต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์อย่างพร้อมเพรียงกันวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนราธิวาสจำนวนมากร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณวัดพรหมนิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสทางนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวาระครบ7วันหรือสัตมวานในเวลา 16:00 ของวันนี้ณวัดพรหมนิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยพร้อมเพรียงกันคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและน่านเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวันนี้ของภาคเหนือวัดได้ 36.2 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านและอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือเช้าวันนี้วัดได้ 11.5 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายงานสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 34.5 องศาเซลเซียสและคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะปริมาณฝน7นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง7นาฬิกาวันนี้ตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 0.8 มิลลิเมตรโดยมีปริมาณฝนรวมเดือนมิถุนายนวัดได้ 88.3 มิลลิเมตรและปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 482.4 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนตามอำเภอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้36องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้21องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนดามเภออำเภอป่าซางปริมาณน้ำฝนวัดได้1มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮงปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.7 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลปริมาณน้ำฝนวัดได้2มิลลิเมตรสถานีไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.7 มิลลิเมตรและที่สารากลางจังหวัดลำพูนปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.2 มิลลิเมตรค่ะและเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:02 นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์พัชรธรรมสืบสารจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงจังหวัดลำพูนจัดทำโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน แม่น้ำกวงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนมักจะประสบกับปัญหาลำน้ำตื้นเขินทับถมด้วยดินตะกอนหินดินทรายมีผักตบชวาวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่นกีดขวางทางน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียทั้งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำกวงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจังหวัดลำพูนจึงร่วมกับหลายภาคส่วนน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการบริหารจัดการน้ำดำเนินโครงการชุมชนพัชรธรรมฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยได้ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำแม่กวงขึ้นจำนวนหนึ่งฝายในรูปแบบของการสร้างฝายจากวัสดุธรรมชาติหลวงพ่อพระอาจารย์อริยวังโสองค์กำกับดูแลโครงการชุมชนพัชรธรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงเมตตาให้ข้อมูลไว้ว่านอกจากการจัดสร้างฝายพัชรธรรมขนาดใหญ่แห่งที่1เกิดขึ้นแล้วโครงการพัชรธรรมในพระราชดำริยังได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคผลิตน้ำดื่มพัชรธรรมตามมาตรฐานอย.ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้น้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ดังที่มีประชาชนมารับน้ำดื่มพัชรธรรมจำนวนมากในแต่ละวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาทางนี้ถือเป็นไปตามพระราชประสงค์จึงได้เห็นภาพพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดแผลคลุมป้ายน้ำดื่มพัชรธรรมและน้ำประปาชุมชนพัชรธรรมการพระราชทานสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติทั้งที่ลำน้ำกวงและลำน้ำสารของจังหวัดลำพูนและการเสด็จเปิดแผลคลุมป้ายโครงการฝายพัชรธรรมด้วยพระองค์เองทั้งนี้ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากรับชุมชนพัชรธรรมจังหวัดลำพูนเข้าเป็นเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติในชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อขยายผลการดำเนินงานภายใต้โครงการจากการบริหารจัดการน้ำชุมชนโดยครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังภัยและการเตือนภัยพิบัติในระดับชุมชนเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนพัชรธรรมและลุ่มน้ำกวงของจังหวัดลำพูนภาพรวมนับว่าเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้การสนับสนุนจัดตั้งโครงการพัชรธรรมตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูนในการฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณอันดียิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจลุ่มน้ำกวงให้กลับมามีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลับไหลมายาวนาน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่
0: แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
7: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
0: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
7: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
0: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
8: ครับผม
0: สนใจรถค่ะ
8: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
7: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
0: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
7: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไรที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
0: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะที่รับฟังผ่านทุกช่องทางของสวท.เนาะบวกจะฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ต่างๆนะบวกจะเป็นในแอปพลิเคชัน NVT Plus นะครับรวมถึงเว็บไซต์ PRDEE ก็สามารถติดตามรับฟังสวท.ลำพูนได้นะทุกช่องทางเลยนะครับอยู่ที่ไหนมีสัญญาณเน็ตรับฟังใดนะหูฟังครับทั้งวันเลยเนาะวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยนะครับอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ก็จะมาอู้กันในเรื่องของ FTA นะตีประเทศไทยเฮานะครับรุกคืบไปในประเทศจีนก็เกี่ยวกับในเรื่องของผลไม้และผลไม้แปรรูปแต่ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะวันนี้จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับอย่างมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับก็ในช่วงนี้บ้านเฮามีมะม่วงเขียวมรกตเนาะก็เลยจะอู้ถึงในเรื่องของผลไม้และผลไม้แปรรูปนะเพราะว่ากว้างนะครับตลาดมันกว้างนะสามารถแปรรูปได้หลายอย่างนะครับนอกเหนือจากการขายเป็นผลสดๆเนาะเพื่อพี่น้องเกษตรกรคุณผู้ฟังทั้งหลายรับฟังไปเกิดไอเดียนะเกิดเห็นช่องทางขึ้นมานะครับก็จะได้สามารถแปรรูปผลไม้ที่อยู่ในมือเฮานั่นนะครับเพิ่มมูลค่าให้เฮาแล้วก็เศรษฐกิจในชุมชนตัวเนาะคุณผู้ฟังครับซึ่งข่าวที่จะมาอู้นี่นะครับก็มาจากกระทรวงพาณิชย์นะโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิ้นก็นำร่องโครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME รุกตลาด FTA นะครับ FTA คืออะไรคุณผู้ฟัง FTA ก็คือข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศนะคุณผู้ฟังครับก็ในเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับผลไม้นะครับมีการเตรียมผู้ประกอบการผลไม้ผลไม้แปรรูปขยายการส่งออกไปตลาดจีนนะครับโดยใช้ประโยชน์ FTA 2ฉบับนั่นก็คืออาเซียนจีนและ RCEP จับคู่ธุรกิจเข้าร่วมงานแสด

นะครับก็จะมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าผลไม้และผลไม้แปรรูปนะครับเสริมแกร่งความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA นะครับขยายการส่งออกไปตลาดการค้าเสรี18ประเทศนะที่ได้ลดหรือว่ายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าศุลกากรเกี่ยวกับสินค้าส่วนใหญ่จากไทยแล้วนะครับโดยเฉพาะตลาดจากประเทศจีนนี่เป็นตลาดขนาดใหญ่มีกำลังซื้อสูงมีความนิยมและก็เชื่อมั่นในคุณภาพของผลไม้ไทยนะหลายๆอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นนะที่ต่างประเทศจีนเปิ้นชื่นชอบแล้วก็เป็นตลาดใหญ่ของประเทศไทยนะมีทุเรียนนะครับมีลำไยนะมีมังคุดนะมีมะพร้าวส้มโอนะครับแล้วก็ตลาดจีนนี่มีความผูกพันทางการค้ากับไทยนี่อย่างแน่นแฟนเลยโดยภายใต้ FTA อาเซียนจีนนะครับและความตกลง RCEP นะครับสินค้าผลไม้และผลไม้แปรรูปของไทยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น 0% แล้วนะครับจึงเป็นโอกาสและก็เต็มต่อทั้งการค้าของผู้ประกอบการไทยที่จะสามารถแข่งขันได้นะครับซึ่งในเพจ Facebook ของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีผู้ประกอบการอันนี้ก็ซิบบอกนะเป็นทางลัดเป็นทางด่วนนะคุณฟังครับถ้าท่านใดนี่นะทำในเรื่องของผลไม้แปรรูปนะบอกว่าจะเป็นในเรื่องของฟรีดไดผลไม้ต่างๆหรือว่าผลิตภัณฑ์จากมะม่วงต่างๆนะมะม่วงนงมะม่วงนึบนะครับตีทางกระทรวงพาณิชย์ตีทางสำนักงานพาณิชย์ละปูนอ่ะอบรมไปช่วงก่อนนอนการแปรรูปมะม่วงก็สามารถเอาผลิตภัณฑ์นะไปแปะวางในตีเพจกระทรวงพาณิชย์นะครับในหัวข้อเนี่ยตีดีเจโอมอู้ไปตะกี้นะยกระดับผู้ประกอบการ SME ลูกตลาด FTA นะก็เห็นผู้ประกอบการหลายท่านนะไปแนะนำสินค้าตัวเองผ่านเพจ Facebook ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคุณผู้ฟังครับท่านใดมีผลผลิตหรือว่ามีสินค้าแปรรูปอยู่ในมือก็ได้นะคุณผู้ฟังครับมาต่อกันตีข่าวนะคุณผู้ฟังครับนางสาวบรรจงจิตนี่ตีปรึกษารมว.พาณิชย์นี่นะเปิ้นก็ได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นแหมกลไกสำคัญหนึ่งนะที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะช่วยเกษตรกรนะครับวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปผลไม้ที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะยกตัวอย่างเช่นแต่กลุ่มผลไม้สดนะแจ่แข็งแจ่เย็นฟรีดได้น้ำผลไม้ผลไม้อบกรอบนะครับผลไม้กระป๋องนะครับก็กระทรวงพาณิชย์ก็จะนำผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในตลาดประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นโครงการตีสอดรับกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ตีเดินหน้าครับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกนะยกระดับผลไม้ไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงผลักดันผลไม้ไทยคุณภาพเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายระดับพรีเมียมและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการนะครับอีกทั้งเนาะใช้มาตรการบริหารจัดการผลไม้นะลดผลกระทบจากสถานการณ์ส่งออกที่ชะลอตัวและก็ผลผลิตในประเทศก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นนะพร้อมกับส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของผลไม้โดยเฉพาะการแปรรูปและการสร้างอัตลักษณ์นะครับสร้างเอกลักษณ์สร้างความแตกต่างเพื่อให้จำหน่ายได้ราคาที่สูงขึ้นเนาะเพราะว่าผ่านการเพิ่มมูลค่าตามแนวคิดตะกี้ที่อู้ไปแล้วนะครับรวมถึงทั้งพาณิชย์นะก็จะเร่งนะครับใช้ FTAเป็นเครื่องมือขยายการส่งออกนะคุณผู้ฟังครับซึ่งโครงการนี้ก็มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า70รายแล้วก็ผ่านการคัดเลือกรอบแรกไปแล้ว20รายนะเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงลึกนะบูตแคมป์นะติวเข้มเรื่อง FTA การค้าระหว่างประเทศนะกฎระเบียบทางการค้าโดยเฉพาะมาตรการ GACC พฤติกรรมของผู้บริโภคจีนนะครับใจทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์กลยุทธ์การทำตลาดด้วย AI และการเขียนแผนธุรกิจรวมทั้งสร้างคลัสเตอร์นะกลุ่มผู้ประกอบการผลไม้นะจัดกิจกรรมพิชชิ่งนะครับคัดเลือกผู้ประกอบการ10รายสุดท้ายที่ได้ร่วมกิจกรรมเดินทางไปสำรวจศักยภาพตลาดมูลเดินเทรดตลาดค้าส่งผลไม้นะแล้วก็มีการจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าจีนทั้งผู้นำเข้าโมเดิร์นเทรดตัวแทนกระจายสินค้าโรงแรมและร้านอาหารนะครับพร้อมกับเยี่ยมชมงานChina International Food Expo 2026นะครับที่เมืองเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนสิงหาคม2569ทั้งนี้การดำเนินโครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการรายใหญ่ครับรายเล็กตีเดินไปพร้อมกันในการนำสินค้าเนาะนำผลไม้ไทยปักหมุดตีตลาดจีนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีกระทรวงพาณิชย์เป็นปีเลี้ยงนะอันนี้ก็ตีปรึกษาของรัฐมนตรีสุภจีก็ได้ออกมากล่าวมาเปิดเผยนะครับว่ามีการยกระดับผู้ประกอบการ SME ลูกตลาด
FTA

เอ๊ะนะคุณผู้ฟังครับอาดีจีโอมกะยากะฮือพี่น้องประชาชนนาติปลูกลำไยกะนะมะม่วงกะหรือว่าผลไม้ในจังหวัดลำพูนนะครับกล้าเนาะตีจะมาเป็น SME นะกล้าตีจะแปรรูปผลไม้นะครับเปลี่ยนผลไม้สดเพิ่มมูลค่าเป็นผลไม้แปรรูปนะบ่ว่าจะเป็นกรรมวิธีต่างๆที่ได้อู้ไปตะกี้นะบ่ว่าจะเป็นฟรีดได้น้ำผลไม้หรืออะไรอย่างก็จังนะครับก็อยากให้ก้าวขึ้นมาเพิ่มมูลค่าสินค้าเรานั่นเพราะอะไรอย่างเฮามีวัตถุดิบต้นทุนอยู่ในมือของเฮานะครับมาเพิ่มมูลค่าด้วยตนเองขึ้นลูกขึ้นหลานนะครับก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้รับซื้อก็ได้หรือเริ่มที่จะแปรรูปสินค้าเพิ่มผลผลิตของเฮานะครับซึ่งจังหวัดลำพูนของเฮานะครับตั้งแต่มะม่วงออกลำไยออกนะก็สำนักงานพาณิชย์ของเฮาก็จะติดตามในเรื่องของตลาดนะครับคือความสำคัญกับในเรื่องของผลไม้ในจังหวัดลำพูนของเฮานะครับโดยเฉพาะท่านผู้บริหารเนี่ยนะก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องของการซื้อการขายนะครับมาตรฐานผลผลิตเนาะมาตรฐานตาจังก็หรือว่าผู้ประกอบการเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรก็จะมีความสำคัญนะครับนอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางพาณิชย์จังหวัดลำพูนของเฮาก็จะมีการอบรมนะถ่ายทอดความรู้รวมถึงฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ต่างๆอย่างเช่นเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาถ้าดีโยมจำผิดเนาะประมาณมันตี28 29นะครับก็จะมีการถ่ายทอดนะอบรมความรู้ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงนะครับเพื่อนะยกระดับและเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพสินค้าเกษตรโดยเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับซึ่งก็มีการจัดไปนะเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569ซึ่งการอบรมในครั้งนั้นนะครับก็มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม8แห่ง80รายด้วยกันนะก็มีการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมะม่วงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่นะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรและชุมชนนะครับซึ่งผู้อบรมในวันนั้นนะครับก็ได้เรียนรู้บอกว่าจะเป็นในเรื่องของภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติมีการนำมะม่วงมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งมาเป็นส่วนผสมนี่นะใช้คำว่าส่วนผสมดีกว่าในการทำคุกกี้นะครับมีการทำมะม่วงหนึบนะครับมีการทำไอศกรีมมะม่วงนะครับมะม่วงอบแห้งธรรมชาติรสบ้วยนะซอสมะม่วงนะครับแล้วตีในนี้ยังผมมีการรวบรวมในวันนั้นนะก็จะอยากจะให้ตังชุมชนเนาะตีมีผลผลิตในเรื่องของมะม่วงนะครับก็ลองทำกาแฟมะม่วงมือฝังครับดิจิโอมก็ได้ไปลองชิมในพื้นที่หนึ่งมานะรู้สึกว่ากูเตือนเขากินกาแฟส้มอย่างวันนี้เนาะแต่วันนั้นได้ไปจิ้มนะกับทีมงานเนี่ยก็ได้ไปจิ้มกาแฟมะม่วงนะครับผมฟังซึ่งรสชาติเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าบ่เข้ากันเนาะแต่ว่ามันเข้ากันนะคุณผู้ฟังมันนัวก็เลยอยากจะแนะนำพี่น้องเกษตรกรเนาะในชุมชนหรือว่าร้านกาแฟตีอยู่ในพื้นที่ของการปลูกมะม่วงนะครับก็ลองคิดผลิตภัณฑ์เนาะลองสร้างไอเดียที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าของตัวเองนะครับดีกว่าปล่อยให้ลนอยู่ปื้นต้นนะครับปล่อยให้พอก้าไปเหมาสวนนี่เนาะอย่างดีเจโอมนี่ก็มีประสบการณ์ตอนนั้นก็นำมะม่วงมหาชนกเนาะไปขายติดต่างจังหวัดเพราะว่าต่างภาคเหนือยังบ่ค่อยรู้จักมะม่วงมหาชนกนะแต่ก็นี่ก็ครับซื้อจากชาวบ้านเนาะแต่บ่ใจเกรดส่งออกนะครับเกรดส่งออกก็จะแฮมเรทราคาหนึ่งซึ่งนะครับดิจิโอมก็เข้าไปเหมาตีสวนเนาะแล้วก็คือพี่น้องเกษตรกรเอาเกรดตีตกจากตีส่งออกนะครับก็มาส่งเนาะแล้วดิจิโอมก็ไปขายต่างจังหวัดนะครับซึ่งราคาน่ะตอนนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วนะล่าสุดนี่ก็เข้าไปเนาะก็ราคาก็ยังบ่ต่างเดิมจากเท่าใดนะครับก็เลยอยากให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนของเฮาเพิ่มมูลค่าเราลองทำเป็นส่วนผสมคุกกี้มะม่วงหนึบอย่างนี้ทำแล้วก็บ่ได้ลืมศึกษาตลาดนะครับแต่เข้าศึกษาตลาดเข้าสหกรณ์เข้าชุมชนเข้ากลุ่มต่างๆนะครับเพื่อที่จะยกระดับสินค้าที่อยู่ในมือของเฮาบ่ได้ให้มันหล่นบ่ได้ให้มันเน่าอยู่ในส่วนของเฮานะมันก็จะบ่มีประโยชน์อะไรหยังแต่ลองแปรรูปนะครับคุณผู้ฟังเนาะเข้าอบรมต่างๆติดตามหน้าเพจของกระทรวงพาณิชย์และติดตามข่าวคราวต่างๆในเรื่องของผลไม้ที่อยู่ในจังหวัดลำพูนของเฮานะคุณผู้ฟังจะได้ต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของพี่น้องชุมชนได้ในอนาคตอุนักอุไลนะครับวันนี้โยมอุนักอุไลพักฟังเพลงกันสักกรรมนึงก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคุณผู้ฟังครับในช่วงที่พักฟังเพลงนะกันสักครู่เมื่อสักครู่นี่ก็มีคุณผู้ฟังโทรมาถามโอ้วันนี้ดีเจอมบ่ได้อู้ในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะลักษณะอากาศเป็นจะใดนะครับที่แต่ช่วงต้นชั่วโมงเนาะหลังข่าวก็มีทีมงานของเจ้าหน้าที่นะครับของสถานีอุตุละปูนเนาะก็ได้คาดการณ์ในเรื่องของลักษณะอากาศแล้วดีเจอมก็เลยบ่ได้อู้ย่ำไปนะคุณฟังครับก็จะมาอัปเดตนี่ก็ได้นะคุณผู้ฟังครับพวกในเรื่องของลักษณะอากาศเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านี่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ่นก็ได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกนะครับเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมานะตอนบนของภาคเหนือนะครับใครติดตามในเรื่องของการตรวจด้วยเรดาร์ละปูนนะครับก็จะเห็นเนาะลักษณะการเคลื่อนที่ของร่องมรสุมนะครับจากประเทศเมียนมานะคือตั้งลักตีจังหวัดตากก็ได้นะครับก็จะเคลื่อนเข้ามาปุ๊บมากระจายทิศทางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถ้าใครตีมีเพจนะของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็เข้าไปเช็คกันได้ไปตรวจอากาศกันได้นะครับก็จะมีการสแกนทุกต้นชั่วโมงตั้งแต่7โมงไปจนถึง1ทุ่มนะครับแล้วก็ล่าสุดแต่เจ้านี่นะครับเต่าตีเข้าไปเช็คเนาะช่วง7โมงล่าสุดนะครับเพราะว่า8โมง9โมงนี่ผลยังมาออกเตือ7โมงนี่ใส่แจ๋วนะจอเรดาร์ใส่แจ๋วนะคุณผู้ฟังครับตักสักผ้านะตากผ้าได้นะเจ้านี่นะครับแต่ก็ต้องติดตามกันตัวนะนะล่าสุดนี่แฮมบอกกี้นาทีนะครับก็จะโพลละนะเพราะว่าจะมีการสแกนช่วง10โมงนะครับก็เข้าไปดูอ่านง่ายนะคุณผู้ฟังครับต่อให้ผมมีประสบการณ์ก็เขาก็จะมีทิศทางการเคลื่อนที่เนาะจะมีความเข้มข้นของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่มีเมฆฝนเข้าไปแล้วก็คาดการนะวางแผนการดำเนินชีวิตนะว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการเข้าให้เข้าสวนการเดินทางไกลนะครับเป็นห่วงลูกหลานพ่อล่อลูกหลานเฮียนเจียงใหม่ฝนตกหนักตกหลายนะก็เข้าไปดูก็คาดการกันได้รวมถึงไปดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าก็ได้นะครับจะได้วางแผนได้ถูกเนาะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะในเรื่องของเอลนิโยต้องติดตามกันนะครับช่วงนี้ยังมีฝนตกหนักอยู่แต่เต่าตีรับฟังจากศูนย์ NOAA มานี่นะนักวิชาการเปิ่นก็วิเคราะห์ในเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโยปีนี้เนาะก็คิดเขาคาดว่านะจะนักนะครับประมาณ 60-70% นะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนตกหนักเขาแนะนำให้เก็บน้ำนะพี่น้องเกษตรกรเก็บกับน้ำไว้เพราะช่วงถัดไปจะเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงหลังฝนทิ้งช่วงนะครับจะฝนจะบ่ค่อยมีนะผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามศึกษาในเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโยที่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ไว้ตัวเนอร์จะได้วางแผนนะในการเข้าให้เข้าสวนในการปลูกพืชดูแลพืชผลผลไม้ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการปศุสัตว์นะก็ต้องติดตามกันให้ดีติดตามกันทุกวันใดก็ดีเน้อคุณผู้ฟังอ่ะแล้วอย่างหนึ่งนะครับภาคเหนือของเฮานอนสักสี่ชั่วโมงข้างหน้านี่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮน่านและจังหวัดตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ระหว่าง32-36องศาเซลเซียสนะครับอู้ถึงในเรื่องของอุณหภูมินอตวานี่จังหวัดละปูนของเฮาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34.5 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ปริมาณฝนนะครับตีจังหวัดละปูนของเฮาตีสถานีตรวจอากาศสถานีอุตุลำพูนนี่เนาะก็อยู่ที่ 0.8 มิลลิเมตรนะครับโอ้ตวาฝนกระตุกต้นแมลงมืดมาลมแห้งโอตวานี่ฝนบ่ค่อยมีนะครับเต่าตีดูนี่คือลมตวานี่นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำฝนที่ทางสอตอละปูนวัดใดอยู่ที่ 0.8 มิลลิเมตรนั่นเองส่วนอุณหภูมิตามสูตรเจ้าวันนี่อยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์นะครับก็อยู่ที่ 11.5 องศาเซลเซียสนะครับผมฟังเรื่องสุขภาพนี่ก็ต้องเรื่องของอากาศตีเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะตะวันนี้3โมงแดดใสแจ๋วแดดเปรี้ยงเนาะสัก5โมงนี่เอาแล้วเกือบทุกวันเลยเพราะฉะนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะครับรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญช่วงนี้ยุงหนักนะมากับฝนนี่ยุงกาแมงวีกาแมงวันกานะช่วงนี้นะครับออกหนักออกหลายเพราะฉะนั้นต้องระวังโรคตีมีสัตว์ต่างๆแล้วนี่เป็นพาหะนะโดยเฉพาะในเรื่องของยุงนี่ต้องระวังให้ดีพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการอ่ะช่วงหน้าก็ไปติดตามกันกับรายการที่น่าสนใจเนาะจากทางสวทลปูนนะ FM 95นะครับติดตามกันได้เนาะวันนี้รายการร่วมสร้างประเทศไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ดิจิโอมลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: จังหวัดอุบลราชธานีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
6: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโดยหลังจากพระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเป็นพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานมีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจกันร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
7: ายวุฒิศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำไว้ทุกข์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสำรวมและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยจังหวัดได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวารและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
8: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวารอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยผู้เข้าร่วมพิธีต่างแต่งกายไว้ทุกสีหน้าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ได้มีการถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระปรีชาสามารถและพระเมตตาธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความอยู่ดีมีสุขตราบจนทุกวันนี้นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินขาวร้าวในสวง น้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนครับ

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมโก้นะครับกิตติพิษนะดาชนบทนักวิชาการเกษตรครับผม
1: ค่ะดิฉันเจด้านะคะปาริกาเกิดศิริค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการค่ะ
0: ครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเรานะครับสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะครับในรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนนะครับรายการที่จะคัดสรรสาระดีๆนะครับข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรนะครับให้กับทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทางคลื่น FM 95 MHz นะครับออกอากาศในทุกวันพุธสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับครับวันนี้เราก็มี ข่าวสารนะเกี่ยวกับภาคการเกษตรที่หลากหลายรวมถึงสภาพดินฟ้าอากาศนะครับที่ของจังหวัดลำพูนของเราเราโดยเฉพาะเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับฝนฟ้าน
1: ะครับในช่วงนี้
0: ใช่เราสังเกตว่าช่วงนี้เราจะเห็นว่าบางช่วงก็ฝนตกบางวันก็บางสัปดาห์นี่ก็หายไป 2-3 วันแล้วก็กลับมาอีกนะทุกคนก็คงจะสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะกับสภาพดินฟ้าอากาศอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอากาศทั่วไปนะครับอันนี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับลักษณะอากาศทั่วไปของภาคเหนือเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ส่งผลและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับอันนี้ก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะของจังหวัดลำพูนของเรานะครับซึ่งโดยเฉพาะทางทุ่งหัวช้างทางลี้แล้วก็แม่ทาบางส่วนเนี่ยก็สังเกตได้ว่าเป็นที่ราบและที่อยู่ระหว่างหุบเขาแล้วก็จะมีเส้นทางแม่น้ำไหลผ่านบางทีมันเกิดการฝนตกสะสมมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ซึ่งที่ผ่านมาทางทุ่งหลวงเนี่ยก็มีเหตุที่ว่าน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอันนี้ก็ขอความแสดงความเสียใจด้วยนะครับอันนี้ก็ให้มาระวังนะครับแล้วก็การเตรียมพร้อมรับมือนะครับอันนี้พยากรณ์อากาศและข้อควรระวังสำหรับเกษตรกรภาคเหนือนะครับ 14-20 มิถุนายน69นะครับ อันนี้ฝนตกหนักของพื้นที่ก็ประมาณ 70-80% นะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่ 17-19 นะครับที่มีโอกาสฝนตกหนักมากนะก็เริ่มวันนี้เลยครับวันที่17
1: ค่ะ
0: ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็เน้นย้ำการเตรียมพร้อมและดูแลพืชพันธุ์ปศุสัตว์นะครับเพื่อลดความเสียหายนะครับจากการระบบน้ำและค้ำยันพืชขุดลอกทางน้ำและค้ำยันกิ่งไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำขังอันนี้เฉพาะสวนลำไยแล้วก็ต้นลำไยของเรานะครับแล้วก็อุณหภูมินี่ก็อยู่ที่ประมาณ 22-36 องศาเซลเซียสก็จะเรียกว่าร้อนชื้นก็ถือว่าเป็นร้อนชื้นนะครับลมเนี่ยก็จะมี 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็เรื่องของการพ่นยาหรือว่าการทำงานกลางแจ้งที่เกี่ยวกับการต้องพ่นยาอะไรก็มันก็ยังมีกระแสลมอยู่ก็ต้องพิจารณาในการฉีดพ่นแล้วก็มีเรื่องของฝนตกนะครับแล้วก็เฝ้าระวังโรคพืชและดูแลปศุสัตว์ระวังโรคปากโรคเน่าและเชื้อราในพืชนะครับถ้าเป็นสัตว์กีบสัตว์อะไรที่เป็นเท้าเป็นกีบนะเช่นโคกระบือเงี้ยก็ระวังเรื่องแผลอาจจะติดเชื้อได้แล้วถ้าเป็นตัวเกษตรกรเองก็งดทำงานกลางแจ้งขณะพายุฝนนะครับหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็เรื่องของฟ้าผ่านะครับเรื่องที่เราเคยเตือนไปก็เรื่องของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือว่าที่เป็นโลหะที่มันอาจจะเหนี่ยวนำนะครับให้เกิดฟ้าผ่าได้ซึ่งก็จะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับผม
1: ค่ะต่อไปนะคะเรามาคาดการนะคะฤดูฝนนะคะในปี2569นี้นะคะว่าเกษตรกรมีแนวทางสำหรับการปฏิบัติตัวยังไงนะคะ4ช่วงของฤดูฝนนะคะเรามาดูช่วงแรกค่ะ15พฤษภาถึงกลางเดือนตุลา69เนี้ยค่ะช่วงแรกพฤษภาถึงกลางเดือนมิถุนาค่ะเริ่มต้นของฤดูฝนนะคะระวังฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ตะวันออกค่ะฝนตกประมาณ 60-80% ของพื้นที่ค่ะช่วงที่2ค่ะปลายมิถุนาถึงต้นกรกฎาคมเนี่ยค่ะฝนจะทิ้งช่วงแล้วก็ฝนจ จะลดน้อยลงค่ะชั่วคราวแต่ว่าเสี่ยงขาดแคลนน้ำนะคะโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานค่ะช่วงที่3ค่ะสิงหาคมถึงกันยายนเนี้ยค่ะช่วงเสี่ยงอันตรายที่สุดช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายฝนจะตกชุกหนาแน่นนะคะแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วเล็บน้ำป่าไหลหลากนะคะในหลายพื้นที่ค่ะช่วงที่4นะคะช่วงตุลาช่วงตุลานี้ก็เปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงเริ่มมีอากาศเย็นส่วนภาคกลางเนี่ยค่ะก็จะมีภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยก็จะมีฝนตกอยู่ค่ะสำหรับแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรเนี่ยค่ะเตรียมความพร้อมค่ะด้านพื้นที่และข้อมูลค่ะติดตามพยากรณ์อากาศค่ะใกล้อย่างใกล้ชิดและจัดการระบบน้ำการระบายน้ำและยกร่องสูงเพื่อลดน้ำขังการดูแลพืชและต้นไม้ค่ะการตัดแต่งกิ่งและทำยันค้ำยันค่ะแล้วก็ป้องกันลมพายุค่ะการจัดการผลผลิตค่ะและโรคพืชค่ะใช้ชีวพันธุ์คุมโรคพืชแล้วก็ช่วงควบคุมความชื้นค่ะและทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อลดความเสี่ยงเสียหายจากลมแรงค่ะอันนี้เป็น4ช่วงของฤดูฝนค่ะ
0: เรียกว่าเตือนภัยนะครับซึ่งสถานการณ์อย่างเงี้ยที่มันจะเกิดการฝนทิ้งช่วงมิถุนายนใช่ปลายมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ข้อดีก็คือช่วงที่1ก็กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางมิถุนายนเนี่ยมันเริ่มต้นฤดูฝนมันก็จะมีฝนตกบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสระน้ำบ่อน้ำที่อยู่ตามไร่ตามสวนเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องเก็บกักเพราะว่าพอมันมาตกช่วงปลายมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคมฝนมันจะทิ้งช่วงเราก็จะได้อาศัยน้ำที่อยู่ในบ่อในสวนในสระตรงนั้นน่ะมาสูบมาใส่ต้นไม้หรือว่าพืชพันธุ์ที่เราปลูกไว้นะครับเพราะจากสภาพอากาศหลายๆอย่างการความแปรปรวนอะไรก็ดีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมพร้อมท่านใดที่มีเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยจะปั๊มโซลาร์เซลล์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะช่วยประหยัดต้นทุนได้มหาศาลส่วนท่านที่เป็นยังใช้น้ำมันอยู่อันนี้ก็ต้องแสดงความเข้าใจนะฮอราคาน้ำมัน
1: ทุกวัน
0: น
1: ี้
0: ใช่ต้นทุนสูงมันก็ยังก็ให้เตรียมพร้อมนะแล้วก็เรื่องของน้ำที่มันอยู่แล้วก็จะพึ่งไประบายออกมากนะครับเอาพอให้มันแฉะมามาดนะครับเพื่อจะได้ให้มันผ่านช่วงฝนทิ้งช่วงไปนี้ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่นะครับหลังจากนั้นนี่ก็ประมาณช่วงเสี่ยงอันตรายนี่ก็ช่วงสิงหากันยาอันนี้ก็เริ่มฝนตกชุกแล้วตอนนั้นก็ไม่ต้องเก็บแล้วก็คือถ้าเป็นนานี่จะเห็นชัดช่วงนี้เขาจะเปิดคะนาไว้เลยพอน้ำมันเต็มทุ่งนาก็มันล้นระบายลงคลองของเรานี่ก็เหมือนกันแต่ว่าของเรามันก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเปิดไว้เนี่ยน้ำปิงน้ำทาน้ำกวงน้ำลีอ่ะมันอาจจะล้นย้อนเข้ามาได้อันนั้นก็ต้องหมั่นตรวจแปลงนะหมั่นตรวจแปลงตรวจสวนแล้วก็ดูระดับน้ำแล้วก็ดูพยากรณ์อากาศอันนี้ก็ต้องใช้ความชำนาญประสบการณ์เฉพาะตัวนะในความเป็นห่วงเป็นใยนะครับทีนี้ก็มาถึงโรคที่เกี่ยวกับคนนะครับโรคและภัยสุขภาพอันนี้มาจากสาธารณสุขนะครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีโรคนะและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝนนะครับโรคติดต่อทางเดินหายใจแน่นอนทางเดินหายใจทุกคนก็คิดถึงไข้หวัดนะครับโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV แล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ2019อันนี้ก็มันยังอยู่กับเราแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าความรุนแรงความอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงไปนั่นแหละเชื้อโรคมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีฉีดวัคซีนอะไรกันมันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็โรคติดต่อจากการสัมผัสโรคมือเท้าปากโรคฉี่หนูนะครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นโดยเฉพาะโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กนะครับที่ศูนย์เด็กเล็กด้วยอะไรที่ไปเพราะว่าเด็กมันไปรวมกันด้วยอายุของเขาวัยวุฒิอะไรเงี้ยเรื่องของการป้องกันโรคการอะไรเนี่ยเขายังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองอะไรเงี้ยต้องหมั่นตรวจสุขภาพแล้วก็สอนสุขลักษณะเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นการล้างมือนะครับการเรื่องของการแกะ ขี้หูขี้ตาอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องสอนกันเบื้องต้นแล้วก็โรคการติดต่อโดยยุงลายก็ไข้เลือดออกนะครับเรื่องปอดปวดข้อนะครับหรือชิคุนกุนย่าเนี่ยครับโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าอันนี้ยุงเป็นพาหะนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือแม้แต่ในเด็กเล็กก็ดีเพราะว่ามันพอมันมีฝนตกอะไรต่างๆมีน้ำขังเนี่ยวงจรยุงมันก็จะเริ่มกำเนิดนะครับไล่ตั้งแต่เป็นไข่จนไปถึงตัวเต็มวัยเนี่ยมันใช้ระยะเวลาไม่นานประมาณ 14-15 วันมันก็ออกไปกัดคนแล้วก็เริ่มวัฏจักรได้อันนี้ต้องมาระวังนะครับในไร่สวนไร่นาที่เราเคยบอกกล่าวแจ้งข่าวกันเรื่องของภาชนะที่เหลือใช้อย่างครับอย่างเช่นแกนลอนยาขวดพลาสติกอะไรเนี่ยก็คว่ำหรือทำลายให้เรียบร้อยหรือว่าในถ้าอยู่บ้านเรือนก็พวกกระถางต้นไม้พวกยางรถกลเก่าไอ้ที่มันเป็นแอ่งน้ำแล้วน้ำนิ่งอ่ะครับยุงมันจะชอบไปขังไปไข่อยู่นะครับก็ทางเทศบาลหรือว่าทางท้องถิ่นน่ะก็หลายๆพื้นที่นะก็เห็นไปฉีดพ่นนะ
1: ใช่ลงสำรวจกัน
0: สำรวจทรายเบสนะครับก็ขอรับความร่วมมือโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะว่าก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงานหากเราเจ็บป่วยไม่สบายอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถไปทำงานได้มันก็จะทำให้เราขาดรายได้ใช่แล้วก็เรื่องของการเกษตรการตรวจแปลงการเยี่ยมชมอะไรเยี่ยมแปลงดูแปลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสูญเสียตรงนี้ไปเนาะแล้วก็ภัยสุขภาพการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าอันนี้ก็เรามาระวังนะครับอย่างที่เราเตือนไปว่าควรงดนะมันไม่ใช่งดทั้งวันนะเราอาแดดออกเราก็ไปทำพอฝนมันตั้งเข้ามาอะไรต่างๆเราก็เข้าร่ม
1: เข้าร่มก่อน
0: ครับเข้าร่มนะครับอันตรายจากการกินเห็ดพิษอันนี้ก็เริ่มเป็นข่าวประปรายบางทีเราอยากลองอะไรเงี้ยอยากลองของแปลกอะไรเงี้ยเราไปกินเนี่ยก็อย่าครับไปกินนั่นแหละเห็ดที่เรากินเป็นปกติอย่างเช่นเห็ดปวกเห็ดโคนเห็ดอะไรอย่างเงี้ยเห็ดถอบนะเห็ดถอบอะไรเงี้ยแล้วกินอย่าไปลองของแปลกมันอันตรายครับเพราะพวกนี้มันเจ็บป่วยมาแล้วมันลำบากนะมันต้องสูญเสียโอกาสการทำงานรายได้นะครับอันตรายจากการถูกงูพิษกัดหรือว่าสัตว์มีพิษต่างๆอันนี้ชัดเจนเลยเวลาฝนตกหนักน้ำท่วมมันก็จะออกมาจากรูเพราะน้ำท่วมรูมามันก็จะมาซุกอยู่ตามอย่างเช่นถ้าเป็นสวนอะไรเราไอ้กระต๊อบกระท่อมที่เราอยู่ตามสวนเนี่ยที่เราเก็บไว้มันก็เข้ามาอยู
1: ่
0: บางทีเรื่องของรังตามบ้านเรือนก็รองเท้าบูทรองเท้าเด็กอะไรอย่างที่มันเราไปเจออย่างที่เป็นข่าวงูมาโผล่ในห้องน้ำมาโผล่ในรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาระมัดระวังนะครับแม้แต่สัตว์ใหญ่เราอาจจะเห็นนะเป็นงูแต่ว่าพวกสัตว์เล็กๆอย่างเช่นแมงป่องตะขาบอย่างเงี้ยถ้ามันกัดมาแล้วมันปวดแสบปวดร้อนมันไม่ถึงแก่ชีวิตแต่มันสร้างความเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่เราจะไปหยิบไปจับอะไรอย่างเงี้ยโอ้บางคนแพ้เนี่ยเป็นนะ
1: ใช่เป็นเรื่องใหญ่เลย
0: อย่างพี่แพ้พี่ตะขาบอย่างเงี้ยบวมมันแค่เข้ามือแต่มันบวมมาถึงข้อศอกเนี่ยมันก็ต้องงดไปแล้วมันปวดแสบปวดร้อนนะครับ
1: อันนี้ก็ต้องระวังพิเศษนะคะ
0: ใช่อันนี้ก็ฝากตามเนาะฝากติดตามแล้วการป้องกันก็มันดูแลใส่แมสถ้าเป็นโรคกับทางเดินหายใจนะครับโรคปากเท้าเปื่อยทางการสัมผัสนี่ก็ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเหตุมีความจำเป็นที่ออกไปนอกเนี่ยก็พกร่มใส่เสื้อกันฝนแล้วโดยเฉพาะทุกวันนี้มันมีร่มแบบพับเล็กๆอ่ะครับก็ใส่ถ้าไปมอไซค์ก็ใส่ไว้รถยนต์ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็ใส่ไว้เผื่อมีความจำเป็นนะครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเราอย่าไปเก่งนะครับโรคภัยไข้เจ็บเราป้องกันก่อนไม่ใช่ฉันอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เราก็เป็นวัยสูงอายุกันแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าตอนหนุ่มๆเนี่ยไม่ว่ากันครับถึงไหนถึงกันแต่ว่าพอมันอายุมากอะไรต่างๆมากมันใช้ร่างกายไปมากแล้วเงี้ยมันมีความเสื่อมถอยของร่างกายเพราะฉะนั้นเราปลอดภัยไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนนะครับก็เป็นข่าวที่เราหยิบมาฝากเนาะครับ
1: ค่ะในหน้าฝนเหมือนเดิมค่ะหน้าฝนที่พี่โก้บอกเมื่อกี้อะค่ะเก็บเห็ดหน้าฝนระวังเห็ดพิษไม่รู้ไม่แน่ใจไม่เก็บไม่ซื้อและก็ไม่กินค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคค่ะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะระวังเห็ดพิษค่ะถึงอันตรายต่อชีวิตค่ะเห็ดพิษมีหลายชนิดหน้าตาคล้ายเห็ดกินได้หากไม่แน่ใจอยาก เก็บอย่าซื้ออย่ากินค่ะความเชื่อผิดๆที่เราเชื่อกันนะคะที่ควรเลือกเชื่อค่ะก็คือเห็ดที่แมลงกินได้เราคิดว่าคนก็กินได้อย่างนี้ค่ะ
0: อันนี้อย่าไปลอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แมลงท่านลองใช้วิจารณญาณอย่างแมลงอย่างเงี้ยแมลงบางแมลงบางอย่างเรายังไม่กินมันเลยอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าไอ้รอยที่มันมีรอยแมลงที่กินเนี่ยที่แทะไปอ่ะมันเป็นแมลงที่เรากินได้หรือแมลงที่เรากินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเชื่อที่ว่าถ้ามีแมลงแทะอย่างเงี้ยใช่ปะเรากินได้อันนี้ก็อย่าไปเชื่อ 100% ครับ ยกเว้นเรามองไปแล้วเราเห็นแมลงที่เรากินได้อ่ะมันไปกินอ่ะแล้วเราค่อยเชื่อครึ่งนึงแล้วต้องไปดูว่ามันกินเสร็จละแมลงมันตายเพราะฉะนั้นมันต้องตรวจสอบกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไอ้ที่เรากินได้มากกว่า
1: ครับใช่ค่ะต้มกับข้าวสารหรือว่าช้อนเงินค่ะแล้วไม่เปลี่ยนสีแปลว่าไม่มีพิษอันนี้ก็ไม่จริงค่ะ
0: อันนี้น่าจะดูหนังจีนกำลังภายในเยอะเกินไปถ้าติดพิษเอาเข็มเงินเสียบอันนั้นก็มันก็เป็นความเชื่อที่เขาพิสูจน์กันแล้วนะว่ามันไม่ควรเชื่อนะครับไม่ควรเชื่อครับ
1: อันนี้เห็ดที่สัตว์กินได้คิดว่าคนกินได้อันนี้ก็ไม่จริง
0: อันนี้ชัดเจนเลยมันบางทีอย่างเราลองคิดเซรุ่มที่เราฉีดเซรั่มเนี่ยที่เราฉีดกันพิษงูอย่างเงี้ยมันมาจากม้าแล้วเราเห็นม้างูงูกัดงูฉกม้าไม่เป็นอะไรแต่ทำไมงูฉกงูมาฉกคนอ่ะเราตายอ่ะพูดง่ายเราเสียชีวิตอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลว่างั้นก็อย่าไปเชื่อบางทีสัตว์มันกินได้มันอาจจะมีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของมันเพราะว่ามันกินมาทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพ่อแม่มันก็พากินอะไรกินไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็มีภูมิคุ้มกันกินเล็กๆกินน้อยๆพอมันกินเยอะๆมันก็ไปอย่างแมวเนี่ยมันก็ไปขย้อนออกอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: นเราเนี่ยกินเห็ดท่านลองดูปีนึงอ่ะท่านกินเห็ดแค่หน้าฝนอย่างเงี้ยภูมิคุ้มกันเรามันไม่มีเพราะฉะนั้นบางสิ่งหรือแม้แต่บางสิ่งบางอย่างพืชผักที่เรากินประจำเงี้ยพอช่วงวัยหนึ่งเรากินได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยเราไปกินกลายไปว่าเป็นปวดขดปวดตามข้อตามกระดูกอย่างผมเนี่ยเป็นเกาเงี้ยเมื่อก่อนอ่ะผมกินไก่กินยอดผักกินหน่อไม้กินอะไรได้ถ้าผมไปเป็นมีความเชื่อว่าเมื่อก่อนเรากินได
1: ้
0: เพราะตอนนี้เราต้องกินได้อันไม่ใช่เพราะว่าเราสารอาหารอะไรต่างๆที่มันสะสมพอเราไปกินนิดเดียวมันก็ปวดอันนี้ก็เหมือนกันพอเรื่องเห็ดนี่ก็เหมือนกันถ
1: ้
0: าเราไปดูว่าสัตว์มันกินได้แล้วเรากินได้อย่างเงี้ยมันก็ผิดก็ไม่ใช่ละ
1: ค่ะ
0: มันก็เป็นความเชื่อที่ไม่ควรนะครับ
1: เรามาดูอันตรายค่ะจากเห็ดพิษนะคะว่าเห็ดบางชนิดค่ะมีสารอะมาท็อกซินค่ะหากรับประทานเข้าไปแล้วนะคะจะยังไม่มีอาการทันทีค่ะแต่ว่าจะมีอาการรุนแรงหลังรับประทานไปแล้วค่ะประมาณ6-24ชั่วโมงเรามาดูอาการค่ะว่ามีระยะแรกยังไงคะคลื่นไส้ค่ะอาเจียนแล้วก็ปวดท้องแล้วก็ท้องเสียค่ะระยะต่อมาค่ะตับอักเสบหรือว่าเกิดตับวายได้อันนี้
0: แล้ว
1: ขั้นรุนแรงที่สุดก็คือไตวายแล้วก็อาจเสียชีวิตได้อันนี้ควรระวังเป็นพิเศษค่ะแนวทางการป้องกันนะคะที่เราจะปลอดภัยจากเห็ดพิษนี่ได้ค่ะกินเห็ดเฉพาะเห็ดที่รู้จักที่แน่ใจแน่ชัดนะคะหรือว่ามาจากแหล่งพ่อเลี้ยงที่น่าเชื่อถือได้อันที่สองค่ะถ้ามั่นใจไม่มั่นใจแม้แต่นิดเดียวไม่ควรกินเด็ดขาดเลยกินเห็ดเข้าไปแล้วค่ะมีอาการผิดปกตินะคะรีบไปโรงพยาบาลทันทีค่ะมีตัวอย่างเห็ดหรือว่าให้นำเห็ดที่เรากินไปด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษา
0: อันนี้เห็นควรด้วยเพราะว่าได้มาแล้วอย่าไปแกงหมดนะ ให้เก็บตัวอย่างไว้หน่อยเพราะว่าเวลาเราเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราเจ็บป่วยคือเห็ดที่เราชัดเจนคือกินไปเลยอย่างเช่นเห็ดถอบอะไรเงี้ยเห็ดถอบเห็ดละโงกเห็ดปวกเห็ดอะไรที่เรากินไปเป็นปกติแล้วก็คนอื่นเขากินเนี่ยนะเราอะไรเราแกงไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเห็นเห็ดแปลกๆมาแล้วชีวิตมันไม่ตื่นเต้นเนี่ยอยากลองอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เก็บตัวอย่างไว้จริงๆผมไม่แนะนำให้กินพวกเห็ดถอบเห็ดละโงกอะไรมันก็อร่อยเหมือนกันครับอย่าไปเสี่ยงเลยเพราะว่ามันเป็นมามันมีแต่ข้อเสียข้อดีคือมันได้กินเนี่ยส่วนข้อเสียนี่โอ้โห เราต้องมาลุ้นนะเนี่ยอย่างปวดท้องเนี่ยโอ้โหปวดท้องใครว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะปวดท้องขึ้นไส้จะอาเจียนอย่างเงี้ยโอ้โหมันทรมานเนี่ยนี่รุนแรงเนี่ยมันตับวายไตวายเงี้ยลำพังทุกวันนี้ก็โอ้โหค่าไตทุกคนก็กินหวานกินเค็มมันก็เสี่ยงอยู่แล้วเพราะยิ่งมาเจอตัวเนี้ยไปกระตุ้นบางทีอย่างไตเนี่ยมันถ้าเกิดมันเสียอะไรแล้วมันเสียเลยนะมันไม่สามารถที่จะมาซ่อมแซมตัวเองได้เลยโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกกลุ่มที่สูงอายุอย่างเงี้ยอย่างตับอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเสียไปแล้วนี่โอ้โหอาการโรคแทรกซ้อนเข้ามาเพียบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรกินเนาะกินเฉพาะเห็ดที่เราคุ้นชินกินปกติอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นความห่วงใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วมาดูว่าใครเสี่ยงบ้างที่กินเห็ดเข้าไปนะคะกลุ่มเสี่ยงค่ะผู้ที่นิยมเก็บหรือว่ากินเห็ดป่าผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะเช่นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงโรคหัวใจอย่างนี้ค่ะหลอดเลือดหรือว่ารับประทานเห็ดพิษอาจจะเกิดอาการรุนแรงกว่าคนปกติได้อันนี้สำหรับคนมีโรคประจำตัวส่วนพฤติกรรมเสี่ยงค่ะกินเห็ดที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่แน่ใจแล้วก็กินเห็ดดิบหรือว่าปรุงไม่สุกอันนี้อันนี้สำคัญเลยค่ะแล้วก็กินเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้แล้วก็มีความเชื่อผิดๆค่ะเกี่ยวกับการแยกเห็ดพิษอันนี้เป็นความหวังดีจากความควบคุมโรคค่ะ
0: มีอะไรบ้างนะก็ที่เรากล่าวไปเนาะเป็นห่วงเป็นใยฝากพี่น้องนะครับก็ให้ติดตามนะครับต่อก็ไปก็จะเป็นพืชผักกับฤดูฝนนะครับพืชผักที่เหมาะกับการปลูกนะครับก็ผักกินผลก็เช่นถั่วแขกถั่วฝักยาวนะครับผักกินรากกินหัวก็พวกแครอทนะครับผักกาดหัวนะครับผักกินใบก็กะหล่ำปีผักกาดกวางตุ้งนะครับอันนี้ก็เป็นที่ปลูกเหมาะกับการปลูกในฤดูฝนครับอันอื่นก็ปลูกได้ครับแต่มันไม่เหมาะนะครับส่วนที่เหมาะก็อย่างที่บอกถั่วแขกถั่วฝักยาวนะครับแครอทผักกาดหัวนะครับกะหล่ำปีผักกาดกวางตุ้งนะครับการจัดการปัญหาการปลูกพืชอินทรีย์ในฤดูฝนนะครับโรคพืชที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะครับนึกถึงอะไรครับแน่นอนถ้าเห็ดเกิดได้เห็ดเนี่ยเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งถ้าเห็ดเกิดได้เชื้อราก็ต้องเกิดได้เพราะฉะนั้นน่ะโรคพืชที่มากับฤดูฝนก็นึกถึงเชื้อราไปก่อนเลยเมื่อใดที่เห็ดเกิดแสดงว่าสภาพอากาศตรงนั้นน่ะมันพร้อมที่จะให้กลุ่มเชื้อโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราเจริญเติบโตได้นะครับแน่นอนโรคพืชก็เป็นพวกเกี่ยวกับเชื้อราก็พวกโรครากเน่านะครับก็อันนี้ก็ใช้เชื้อราไตโคเดอร์มานะครับคุกกับเมล็ดพืชนะครับก่อนนำเมล็ดไปปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นการเชื้อราไตโคเดอร์มาก็คือใช้เชื้อราปราบเชื้อรานะครับเอาที่เข้าใจง่ายๆก็คือใช้เชื้อราตรงนี้เหมือนว่าไปแย่งอาหารเชื้อราที่ไม่ดีกับพืชกินไปก่อนแล้วก็คุณสมบัติของไตโคเดอร์มาตรงนี้มันก็จะสร้างสารในการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราในพืชนะครับสภาพอากาศที่ไม่ค่อยมีแสงแดดทำไมบอกว่าไม่มีแสงแดดเพราะอย่าลืมว่าพืชนะครับมันปรุงอาหารสังเคราะห์แสงอย่างที่เราเรียนมาโดยใช้แสงแดดนะพอมันไม่มีแสงแดดมันก็ไม่สามารถที่จะปรุงอาหารสังเคราะห์แสงได้ก็คือเหมือนถ้าเป็นคนก็เหมือนคนไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินข้าวเงี้ยเพราะฉะนั้นพืชมันจะอยู่ในสภาวะอ่อนแอนะครับอ่อนแออ่อนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีสามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้นะครับมันก็จะทำให้พืชอ่อนแอนะครับโรคและแมลงเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าทำลายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพอากาศฤดูฝนที่มันมีก้อนเมฆลอยมาแล้วก็บางช่วงก็มีแดดออกอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสภาพอากาศที่ดีแต่ถ้าแบบมืดครึ้ม2วัน3วันอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ดีเพราะว่าพืชมันไม่ได้รับแสงแดดในปริมาณที่เหมาะสมมันจะทำให้การสังเคราะห์แสงสร้างอาหารในระบบต้นพืชไม่ได้นะครับวิธีแก้คือปลูกพืชให้มีจำนวนให้เหมาะสมกับการปลูกนะครับแล้วก็ระวังไม่ให้ชิดกันแน่นเกินไปเพราะอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคได้อันนี้สำคัญก็เหมือนมันหนาแน่นแล้วพอมันเกิดโรคแล้วก็เกิดจากต้นนี้มันก็จะระบาดเป็นต้นนั้นได้อันนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังนะครับอีกเรื่องนึงก็สำหรับพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนนะครับบ้านเรานี่ก็เริ่มมีปลูกทางทุ่งหัวช้างทุ่งลี ป่าซางแม่ทานะครับหลายๆพื้นที่นะครับก็มีการปลูกนะแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับแล้วก็การระบาดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเนี่ยนะครับการระบาดฤดูฝนเนี่ยก็คัดเลือกและแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลงนะครับอันนี้อะไรที่ปลูกเมล็ดชื่อเรื่องการขนย้ายเมล็ดทุเรียนจากที่อื่นนะครับอันนี้คือการปลูกโดยใช้ส่วนใหญ่ก็มีเทคนิควิธีการบางคนก็ใช้ต้นสำเร็จมาปลูกเลยนะครับบางท่านก็ใช้ในการปลูกเมล็ดแล้วก็มาทาบกิ่งต่อยอดอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับการดูแลคือมันตรวจดูผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนที่ถูกล่อมาติดกับดักแสงไฟนะครับห่อลูกผลทุเรียนอายุ6สัปดาห์ขึ้นไปด้วยผงพลาสติกก่อนห่อผลควรมีการสรวจเพลียแป้งนะครับรักษาสวนให้สะอาดเสมอนะผีเสื้อนอนเจาะเมล็ดทุเรียนมากขึ้นให้พ่นสารเคมีอันนี้ก็มันเป็นพาหะโดยตรงนอนเจาะเมล็ดเนี่ยมันก็คือไข่ของนอนของหน่อไอของผีเสื้อนอนเจาะเมล็ดเนี่ยครับเราต้องสังเกตดีๆเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยก็จะมีการใช้ไฟล่อหลายๆที่ก็มีไฟล่อแล้วก็ติดเทปกาวเวลาแมลงมันบินมาอย่างเงี้ยมันก็จะมาเกาะเทปกาวมันก็จะติดเหมือนกาวดักหนูครับแต่นี่มันเป็นกาวดักแมลงที่เขาจะพันไว้รอบต้นนะครับแล้วล่อมาแล้วมาติดหากท่านไปตรวจพบแล้วก็มีแมลงหนอนผีเสื้อเนี่ยหนอนผีเสื้อกลางคืนเนี่ยผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดกลางคืนก็คือผีเสื้อกลางคืนถ้าท่านไปดูว่าไอ้ตัวเทปกาวที่ท่านดักจับเนี่ยมันมีพวกแมลงตรงนี้ไหมถ้ามันมีแสดงว่าส่วนของท่านอ่ะมันเริ่มที่จะมีแมลงพวกนี้เข้ามาแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงบางทีมันเล็ดลอดหูลอดตาไปอย่าลืมว่าแมลงตัวหนึ่งมันไม่ได้วางไข่แค่ใบเดียวเหมือนโคกระบือที่มันตกลูกแค่ตัวเดียวบางทีมันเป็นร้อยเป็นพันอ่ะแล้วมันอากาศที่มันจะโอกาสที่มันจะแตกขยายตัวไปทั้งส่วนของท่านน่ะมันมีส่วนเพราะฉะนั้นน่ะยังไงเกษตรกรน่ะพื้นฐานของเราคือความขยันเราต้องหมั่นตรวจแปลงตรวจโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยต้องตรวจดีๆครับในการห่อผลของมันเนี่ย6สัปดาห์ขึ้นไปนะครับก็ควรห่อแล้วห่อกว่านั้นน่ะมันเป็นลักษณะที่ยังลูกเล็กอยู่พอเราไปสัมผัสอะไรต่างๆมันอาจจะไปกระตุ้นให้ความผิดก็ได้เพราะฉะนั้นควรจะห่อที่6สัปดาห์ขึ้นไปแล้วการห่อก็ต้องสำรวจตรวจดูดีว่ามันมีเพลียแป้งไหมบางทีกลายแล้วเอาไปห่อกลายเป็นว่าเราไปห่อเพื่อจะมาเพาะเพลียแป้งมันก็จะอาจมันกลายผิดวัตถุประสงค์ไปนั่นก็ต้องดูนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยที่เรามาฝากกันนะครับ
1: ต่อไปเป็นประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆของเกษตรกรดีกว่ากันค่ะจากกรมการค้าค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนค่ะเปิดลงทะเบียนรับกล่องผลไม้ค่ะรอบที่2ค่ะฟรีอันนี้คือกล่องผลไม้ฟรีค่ะสำหรับผู้ค้าออนไลน์ลงทะเบียนรับกล่องผลไม้ฟรีโดยไปดูที่เพจสำนักงาน Facebook ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้เลยค่ะแล้วก็สแกน QR Code ลงทะเบียนแล้วก็รอตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะจะติดต่อกลับไปยังเบอร์โทรที่ท่านลงทะเบียนไว้ค่ะแล้วก็จะได้รับกล่องผลไม้ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนค่ะอันนี้เป็นข่าวสารดีๆของเกษตรกรค่ะ
0: แล้วก็อีกข่าวสารหนึ่งก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับเราของสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนของเราเราก็จะมีโครงการอบรมเน
1: า
0: ะเพาะพันธุ์อึ่งเพาะพันธุ์อึ่งอันนี้เพาะพันธุ์อึ่งอันนี้ก็พื้นที่ของเราก็อยู่ที่ทาทุ่งหลวงแม่ทานะครับอันนี้ก็จะร่วมกับเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงทำกิจกรรมอบรมการเพาะพันธุ์อุ่งเดี๋ยวได้วันที่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรารอมาแจ้งข่าวอีกทีนะครับท่านพี่น้องเกษตรกรที่อยู่แถวนั้นบริเวณนั้นหากเข้าร่วมอะไรท่านก็สามารถที่จะเข้าร่วมได
1: ้
0: ทางเทศบาลก็คงมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีการสาธิตวิธีการผสมพันธุ์อึ่งเพราะอย่าลืมว่าพันธุ์อึ่งเนี่ยเราผสมเราเลี้ยงไว้แล้วเราปล่อยเข้าป่าหาให้มันหากินเองนะเราไม่ต้องไปเลี้ยงแต่ราคาเนี่ยมัน5-600บางพื้นที่ขึ้นไปถึง700อย่างเงี้ยมันเป็นแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนนะครับเราสามารถที่จะเก็บเป็นรายได้แล้วก็ที่ผ่านมาทางสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนเนี่ยก็มีโครงการร่วมกับของทางกรมประมงก็มีการนำลูกอึ่งนะครับไปปล่อยในหลายๆพื้นที่ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นลี้ทุ่งหัวช้างป่าซา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัย
6: นายประสบเปรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวะในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่านับตั้งแต่สำนักราชวังขอประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานงานไปยังองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันโดยศาสนาพุทธจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจัดการอ่านอัลกุรอานและขอดุอาอ่านมัสยิดศาสนาคริสต์จัดพิธีขอพรแด่พระผู้เป็นเจ้าศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีบูชาเทพเจ้าและสวดมนต์ตามหลักศาสนาเพื่อขอพรให้พระองค์สู่แดนสวงและศาสนาซิกจัดพิธีกิเลตันและอันดาสเพื่อแสดงความอาลัยมัลชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ7วันสัตมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
7: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโด โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเครื่องทองน้อยและถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลพระราชาคณะจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์บทถวายพรพระเพื่อถวายเป็นพระกุศลจากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครตักบาตรพระราชาคณะจำนวน10รูปและถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระราชาคณะทอดพระไตรกรวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ประธานในพิธีคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปและลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางการสหรัฐจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย5รายที่วางแผนก่อเหตุโจมตีทำเนียบขาวเพื่อลอบสังหารผู้นำสหรัฐระหว่างการแข่งขันมวยกรงของสมาคม UFC นายแคชพาเทลผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ FBI สามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย5รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนบุกโจมตีทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเพื่อลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการแข่งขันมวยกรงของสมาคม UFC ในงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ80ปีของประธานาธิบดีทรัมป์และการฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายพร้อมอาวุธปืนและมีดพยายามบุกเข้าไปในงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวซึ่งจัดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีโดยผู้ก่อเหตุรายนี้ถูกตั้งข้อหาพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
11: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คอปพ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคอปพ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มี เพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
14: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
13: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
14: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
13: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
15: ครับผม
13: สนใจรถค่ะ
15: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
14: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
13: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
14: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน
13: ์ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานี

0: มการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนกันพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเชอร์ซินีสุขซอนนักวิชาการขนส่งจากไฟใบขับขี่ช่วงสายๆแบบนี้ใครที่กำลังเดินทางหรือขับรถไปทำธุระอยู่อย่าลืมเช็คกระเป๋าสตางค์นิดนึงนะคะว่าใบขับขี่ของเรายังอยู่กับเราไหมและที่สำคัญหมดอายุหรือยังหลายคนคงคิดว่าการต่อใบอนุญาตขับขี่ต้องไปนั่งรอคิวที่ขนส่งทั้งวันแน่ๆแต่บอกเลยนะคะปัจจุบันอะไรๆก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอัปเดตขั้นตอนการทำใบขับขี่ที่ง่ายๆไม่ต้องรอนานเพราะเราอยากให้ทุกท่านมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยรายละเอียดด้วยกันนะคะ

0: คือแม่ย่านางที่มุงลงทุกปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรตติ้งอันดับหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองรถและคนขับมาเพียบเลยยะ
1: อ๋อผมจำได้แล้วผมเคยไหว้ป้าอยู่ตรงโรงคันนี้ใหม่ๆอ่ะ
0: ทำไมขับช้าแบบนี้
2: การขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเราไม่ควรใช้ความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: จะเปิดไฟเลี้ยวทำไม
2: สาเหตุที่เกิดการชนท้ายบ่อยๆก็เพราะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวให้ผู้ร่วมทางได้รับรู้
0: อยู่เธอตรงนี้เลยโอ้โห
1: แล้วมันป้ายห้ามอยู่เธอนเห็นไหมนะป้า
0: ว้ายออนนี่มันปาดมาเหรอ
2: ถนนไม่ใช่ครูอย่าเรียนรู้ด้วยชีวิต drive safely you know
3: พอนะป้าไม่ต้องยุแล้วถ้าขับรถดีมีวินัยใจเย็นๆใส่ใจกฎจราจรถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางด้วยความห่วงใยจากกรมการขนส่งทางบก
4: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่นะคะปัจจุบันใบขับขี่สามารถต่อล่วงหน้าได้180วันแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาในการต่อใบขับขี่นานๆที่ขนส่งหรือไปก่อนเวลาหลายๆชั่วโมงแล้วนะคะเพียงแค่จองคิวออนไลน์โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านที่สะดวกได้เลยค่ะหรือสำหรับท่านที่ไม่ได้จองคิวมาผ่านแอปพลิเคชันมาไม่ต้องกังวลนะคะทางเรายินดีให้บริการเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีระยะเวลาในการรอคอยตามปริมาณผู้ใช้บริการเนี่ยณขนาดนั้นรบกวนเผื่อเวลาสำหรับรอคอยสักนิดนึงนะคะอย่างที่2เป็นการอบรมออนไลน์ค่ะสำหรับใบขับขี่ประเภทรถส่วนบุคคล5ปีที่หมดอายุยังไม่เกิน1ปีหรือต้องการต่อล่วงหน้าพิมพ์คำค้นหาที่ Google ว่าอบรมใบขับขี่แล้วเลือกที่เว็บไซต์ dltelearning.com ค่ะดูวิดีโอผ่านแท็บเล็ตหรือมือถือได้ตลอด24ชั่วโมงจะใช้เวลาในการอบรมประมาณ1ชั่วโมงเมื่อดูจบแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอหรือบันทึกผลผ่านการอบรมนี้ไว้ด้วยนะคะและผลการอบรมนี้มีอายุ180วันค่ะ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: คุณผู้ฟังคะมาต่อกันนะคะทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องพกไปมีแค่4อย่างเท่านั้นนะคะจดไว้ได้เลยอย่างแรกเลยบัตรประชาชนตัวจริงอย่างที่2ใบขับขี่ใบเดิมหากใบขับขี่ใบเดิมเราหายไม่ต้องแจ้งความกับทางตำรวจนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งได้เลยอย่างที่3ใบรับรองแพทย์ค่ะโดยเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือสถานคลินิกก็ได้นะคะแต่ต้องมีอายุไม่เกินกว่า30วันนะคะและอย่างที่4หลักฐานการจองคิวและการอบรมค่ะที่เราบันทึกผลหรือถ่ายรูปไว้นำเอกสารและหลักฐานยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่เราจองคิวไว้ได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดหมายให้เราไปถึงสำนักงานขนส่งก่อนเวลาสักประมาณ 15-20 นาทีนะคะเพื่อตรวจเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนไหมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการให้เราทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ต้องตื่นเต้นนะคะมีแค่ทดสอบสายตาบอดสีดูระยะสายตาและทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกค่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินและถ่ายรูปสำหรับค่าธรรมเนียมรถยนต์คือ505บาทรถจักรยานยนต์255บาทปวดเตรียมเงินไปให้พอดีหรือสแกน

สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook LINE พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่สามารถทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ยกเว้นกรณีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจได้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com และนำหลักฐานผ่านการอบรมมาติดต่อขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวมาดำเนินการด้านใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและโดนนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆทั้งยังได้รับใบขับขี่ปลอมและหากนำใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบกpr.dlt.news ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
1: เห็นไหมคะว่าการต่อใบขับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยนะคะเวลาผ่านไปมากแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันนางสาวเชอร์ซินีสุขซอนนักวิชาการขนส่งในนามตัวแทนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานใบขับขี่งานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถเรามีนัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 นไปจนถึงเที่ยงตรงทางคลื่น FM 95 MHz แห่งนี้นะคะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ116หรือ053-525-551ค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ขอฝากสักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียมุ่งหวังสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพผู้นำเยอรมนีชื่นชมการที่ผู้นำสหรัฐเรียกร้องรัสเซียยุติการทำสงครามในยูเครนลีโอเนลเมซี่ยิงแฮตทริกพาอาร์เจนตินาเอาชนะแอลจีเรีย3-0ประเดิมคว้า3แต้มศึกฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมภายในงานเริ่มด้วยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ลำดับถัดมาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมถวายไทยธรรมปิณโตภัตตาหารและทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์จากนั้นประธานสงฆ์จะกล่าวสัมโมทนียกถาและนำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีจะเข้าประจำจุดเพื่อร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน20รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดาณอาคารรัฐสภาน
2: ายเสียโรธแพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดาณห้องโถงสัมมนาชั้นB1อาคารรัฐสภาโดยมีรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะผู้บริหารผู้อำนวยการผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรของสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสักเกตราชวรมหาวิหารจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีได้ถวายทะเลธรรมแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์นำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปอนุโมทนาก่อนที่ประธานในพิธีจะกรวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชานำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปและประธานในพิธีกราบลาพระสงฆ์ชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาพร้อมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยทั่วประเทศ
3: นายประสบเปลี่ยนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีพระเทพวชิรสุนทรรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์รวม10รูปนำประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระกุศลเบื้องหน้าพระรูปปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่านับตั้งแต่สำนักราชวังขอประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดากระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานงานไปยังองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันโดยศาสนาพุทธจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจัดการอ่านอัลกุรอานและขอดุอาอ่านมัสยิดศาสนาคริสต์จัดพิธีขอพรแด่พระผู้เป็นเจ้าศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีบูชาเทพเจ้าและสวดมนต์ตามหลักศาสนาเพื่อขอพรให้พระองค์สู่แดนสวงและศาสนาซิกจัดพิธีกิเลตันและอันดาสเพื่อแสดงความอาลัยสำหรับในส่วนภูมิภาคได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในพื้นที่และประสานงานเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์พร้อมกันทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
1: ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโด ดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนม์ได้แก่วาระครบ7วันสัตมวานวันนี้วาระครบ15วันปันนรสมวานวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันปัญญาสมวานวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันสัตมวานวันศุกร์ที่18กันยายน2569พร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกปี2569ชูแนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูสร้างความตระหนักอนุรักษ์ที่ดิน
2: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกปี2569ภายใต้แนวคิด Lens Land Recognize Listed Restore ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้แหล่งน้ำรู้ค่ารักษาฟื้นฟูโดยมีนายสุชนแก้วกอดสบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้กล่าวรายงานณกรมพัฒนาที่ดินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มุ่งแก้ปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมเสริมสร้างความพร้อมรับมือภัยแล้งซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและน้ำและวิถีชีวิตชุมชนชนบทสำหรับใครที่มีพื้นที่นาข้าวกว่า60ล้านไร่ซึ่งเป็นอาหารหลักของประเทศจึงต้องดูแลจัดการพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวให้ดีเพื่อไม่ให้ดินเสื่อมโทรมจนแปรสภาพคล้ายทะเลทรายรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่าภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหากปล่อยให้ดินเสื่อมโทรมจากการขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะนำไปสู่การแปรสภาพเป็นทะเลทรายซึ่งหากทรัพยากรเหล่านี้เสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและการประกอบอาชีพของเกษตรกรโดยตรง
4: หากว่าเราไม่เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนะก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทรายอันนั้นสหประชาชาตินะครับโดยองค์การ UNCCD นะครับก็ได้กำหนดให้วันนี้พวกเราได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นวันสำคัญของโลกครับ
2: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาวิชาการในหัวข้อรู้ค่ารักษาฟื้นฟูที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้แหล่งน้ำกับอนาคตประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
6: ผมกิติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
5: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา ร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนพร้อมเยี่ยมชมวัฒนธรรมท้องถิ่นมุ่งหวังสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีสุภาพสตรีในชุดประจำชาติมอบขนมปังเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนในเวลาประมาณ 10:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงและจะเดินทางต่อไปยังเคมรินแห่งคาซันสถานที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในเมืองคาซันเพื่อรับชมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในวันถัดไปทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมุ่งหวังว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างช่องทางการค้าใหม่ๆให้กับภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพรวมถึงต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
0: รัฐบาลเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเล่นพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกพร้อมปราบปรามปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์แล้ว128รายการมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 2,000 ล้านบาท
9: นางสาวพอชเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำกรมนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23รัฐบาลแนะนำดูบอลโลกให้สนุกปิดเลี่ยงการพนันพร้อมฝากเตือนไปยังผู้ปกครองให้ช่วยการสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำบุตรหลานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลพร้อมกำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันจากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องช่วงวันที่6-14มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวมจำนวน596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้ว128รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก298รายนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหากพบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางที่สถานีตำรวจหรือสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปริศนาขวัญแสงสุขรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งเจรจาคู่สัญญาในโครงการ THAI Passport ปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงในสัปดาห์นี้มั่นใจช่วยให้คนไทยเข้าถึงและยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ THAI Passport ว่าโครงการดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาทเปิดสิทธิ์ให้ประชาชน5ล้านคนสามารถเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับพรีเมียมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ23%เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเตรียมพร้อมรับมือกับตลาดแรงงานยุค AI โดยการดำเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลังเปิดรับฟังการประเมินความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆขณะนี้กระทรวงดีอีได้รวบรวมความคิดเห็นดังกล่าวมาแล้วและอยู่ระหว่างเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงในสัปดาห์นี้รวมทั้งยังอยู่ระหว่างการจัดทำการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวัดผลลัพธ์ของโครงการในเชิงตัวเลขและใช้เป็นเครื่องมือประเมินว่าโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับโครงการนี้อยากให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและรู้จักการใช้ AI เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันซึ่งเตรียมจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้คนไทยโดยมีการปรับรูปแบบจากเดิมเป็นการคิดค่าบริการแบบจ่ายจริงตามการใช้งานแทนการเหมาจ่ายเพื่อไม่ให้รัฐเสียเปรียบหากมีประชาชนเข้ามาใช้งานไม่ถึง5ล้านคนทั้งนี้ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของรัฐเช่นไทยดีเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ
10: ์เราอยากจะให้ประชาชนเข้าถึงมีโอกาสในการเข้าถึงและรู้จักการใช้ AI เพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อให้คนได้ความรู้จริงจึงมีหลักสูตรในการอบรมในระบบเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงและใช้งานเป็นซึ่งการอบรมนี้ก็จะติดตัวคนที่เข้าใช้งานเลยจะผูกอยู่ในไทย ID เลยท่านจะได้ใบประกาศว่าท่านได้เข้าอบรมการใช้ AI สามารถเอาไปใช้ถ้ากรณีที่ยังอยากจะไปเป็นลูกจ้างองค์กรซึ่งอนาคตเนี่ยการรับสมัครงานเนี่ยเขาต้องถามหาใบพวกนี้แน่นอนก็จะเป็นประโยชน์แต่ตัวแต่ละท่านเลยที่เข้าร่วมในโครงการ
0: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมย้ำว่าระบบจะรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำระดับโลกกว่า31โมเดลจาก14ค่ายรองรับการอัปโหลดไฟล์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำคัสตอม AI agent ได้หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกปรับแต่งให้มีความสามารถเฉพาะทางเพื่อทำงานเฉพาะอย่างหรือรับบทบาทตามที่ผู้ใช้งานกำหนดโดยรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนหลังผลการศึกษาพบประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึง AI หรือ AI diffusion เพียงร้อยละ 10.7 ต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนซึ่งจะร่วมพัฒนากับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google, Microsoft และ OpenAI เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพคนไทยให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับโลกและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จะกำกับดูแลราคาสินค้าตามประเภทสินค้าให้เป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันสินค้าขาดแคลน
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกกร.ครั้งที่2/2569มีมติเห็นชอบให้คงรายการสินค้าและบริการควบคุมจำนวน66รายการของรอบ1ปีเมื่อวันที่15มิถุนายนจะยืนยันว่าสินค้าควบคุมไม่ได้หมายถึงการควบคุมราคาในทุกกรณีแต่เป็นการกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคดูแลราคาให้เป็นธรรมและป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนนอกจากนี้ยังช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลด้านการผลิตการซื้อขายการนำเข้าส่งออกและปริมาณสต็อกสินค้าเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสินค้าที่มีการปรับเพิ่มมาตรการได้แก่มะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เม็ดพลาสติกหอมหัวใหญ่และกระเทียมโดยกกร.จะทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมอย่างน้อยปีละ1ครั้งพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณากำหนดมาตรการทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าต้นทุนการผลิตและภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและราคาสินค้าเพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่กระทบต่อประชาชนผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมีแนวโน้มที่ค่าขนส่งและค่าโดยสารจะทยอยปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบโลกที่มีทิศทางดีขึ้น
12: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงสถานการณ์อัตราขนส่งและค่าโดยสารในปัจจุบันว่า หลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นและทยอยปรับตัวลดลงแนวโน้มของราคาค่าขนส่งและค่าโดยสารก็จะค่อยๆปรับลดลงตามต้นทุนที่แท้จริงเช่นกันตามปกติภาครัฐมีกลไกในการดูแลและกำหนดเพดานการปรับขึ้นลงของค่าโดยสารให้สอดคล้องกับความผันผวนของราคาน้ำมันดีเซลอยู่แล้วทั้งนี้โครงสร้างราคาน้ำมันถือเป็นต้นทุนหลักถึง170ของค่าโดยสารรวมซึ่งในช่วงที่ผ่านมาแม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นถึง130แต่ดัชนีค่าโดยสารที่ภาครัฐอนุญาตให้ปรับขึ้นนั้นอยู่ที่ระดับเพียง10ซึ่งถือว่าต่ำกว่าภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริงของภาคเอกชนอย่างมากด้วยเหตุนี้แนวทางที่กระทรวงคมนาคมต้องเร่งดำเนินการคือการพยุงราคาให้เกิดความผันผวนน้อยที่สุดโดยอาจมีการพิจารณานำมาตรการช่วยเหลือจากกรมการขนส่งทางบกในระยะที่2เข้ามาช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้สามารถตรึงราคาค่าโดยสารต่อไปได้ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถควบคุมราคาในส่วนที่ดูแลได้ยากและเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
13: ราคาน้ำมันลงตอนนี้ลงก็จริงแต่มันก็ยังลงมาไม่เท่าก่อนที่มันจะขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราก็พยายามพยุงนะพวกอัตราค่าขนส่งให้มันมีความแปรผันเนี่ยน้อยที่สุดนะครับโดยที่เดี๋ยวอาจจะมี DLT รอบ2เข้ามาช่วยผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเป็นการดึงราคาค่าโดยสารดังนั้นตอนนี้พอน้ำมันลงมันก็จะทยอยไหลลงแต่รัฐก็ยังคงต้องอุดหนุนเพื่อตรึงราคาในส่วนที่มันยังควบคุมลำบาก
12: นายจิริพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าอย่างไรก็ตามแม้ราคาน้ำมันในขณะนี้จะเริ่มลดลงแต่ก็ยังไม่ได้กลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนที่จะมีการปรับขึ้นราคาซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้มีการสื่อสารและทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารมาอย่างต่อเนื่องปฏิพลเถิดทัพพรหมารายงาน
0: ด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากส่วนที่กำลังจับกลุ่มรถบรรทุกพ่วง2คันพร้อมน้ำมันดีเซลจำนวน 36,000 ลิตรพยายามลักลอบส่งข้ามแดนไปยังเมียนมาน
14: ายยอดพลวิทยากุลในด่านศุลกากรแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดได้ร่วมกับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาค3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจับกุมรถบรรทุกพ่วง2คันซึ่งมีการคลุมผ้าใบมิดชิดและมีลักษณะต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นพบว่าภายในรถบรรทุกทั้ง2คันบรรจุน้ำมันดีเซลในถังขนาด 1,000 ลิตรจำนวน40ถังปริมาณรวม 36,000 ลิตรโดยพบพฤติกรรมพยายามลักลอบส่งข้ามแดนไปยังฝั่งจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาบริเวณท่าข้ามธรรมชาติโดยไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรแต่อย่างใดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในฝั่งเมียนมามีราคาพุ่งสูงขึ้นโดยมีราคาจำหน่ายลิตรละกว่า100บาทจึงทำให้มีขบวนการพยายามลักลอบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปจำหน่ายเพื่อสร้างกำไรเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีล้างบางผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเมืองท่องเที่ยวหากพบเจ้าหน้าที่รัฐพัวพันต้องรับโทษเด็ดขาดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงทุกพื้นที่ที่มีปัญหาโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างสุราษฎร์ธานีบริเวณเกาะสมุยกระบี่และพังงาซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งปฏิบัติภารกิจเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังสืบเนื่องมาจากการที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ก่อนหน้านี้และพบว่ายังคงมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนและไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงทำให้รัฐบาลต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังและเด็ดขาดหลังจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรระดับสูงโดยดึงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดออกจากพื้นที่พร้อมกับส่งทีมทำงานชุดใหม่เข้าไปสางปัญหาทางกระทรวงมหาดไทยมีความมั่นใจและคาดหวังอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ความวุ่นวายต่างๆในพื้นที่จะคลี่คลายและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามหากพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนพัวพันหรือให้การสนับสนุนกลุ่มผู้มีอิทธิพลเมื่อตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดจริงเจ้าหน้าที่บุคคลนั้นจะต้องรับโทษและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้อีกต่อไป
15: ก็ถ้ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ก็รับกันไปก็ต้องรับไปครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วก็ทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลสามารถทำงานตรงนั้นได้เนี่ยก็อยู่ไม่ได้หรอกครับดังนั้นก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะว่านโยบายท่านนายกสั่งการมาชัดเจนว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยใครทำก็ต้องรับ ตอนนี้เนี่ยนอกจากภูเก็ตเนี่ยก็มีสมุยด้วยนะครับแล้วก็พังงาก็มีอะไรพวกนี้เราทำหมดครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเรายอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าใครบางคนเนี่ยมาใช้อำนาจในสิ่งที่เขาไม่มีมารังแกคนอื่นไม่ได้
0: ส่วนกรอบระยะเวลาในการทำงานนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจะไม่มีการกำหนดเวลาที่ตายตัวแต่เป้าหมายหลักคือต้องดำเนินการให้เห็นผลเร็วที่สุดซึ่งนอกจากฝ่ายบริหารที่กำลังเร่งรัดแก้ปัญหาแล้วฝ่ายนิติบัญญัติรวมถึงคณะกรรมาธิการหลายคณะก็ให้ความสำคัญและเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยเช่นกันอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีฟรีดิสมาสแห่งเยอรมนีกับผู้สื่อข่าวที่การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงของประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอว่ารัสเซียควรยุติสงครามกับยูเครนถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นอีกครั้งที่ทำให้เห็นว่ายุโรปและสหรัฐกำลังร่วมมือกันเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์พบกับประธานาธิบดีโวโล

0: แม็กกี้นักชกจากอังกฤษต่อไปด้านรุ่น55กิโลกรัมชายรอบแรกกลางปีโบขุนทดเอาชนะโมฮัมหมัดอัลการากีจากจอร์แดน5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชินแจยองนักชกชาวเกาหลีใต้ต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อู่ฮั่นโอเพ่น2026รอบคัดเลือกที่มัตติโอลีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษเพื่อหา32คนสุดท้ายไปแข่งขันในรอบเมนดอร์ที่เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง29สิงหาคมในรอบคัดเลือกรอบที่1แมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์แพ้เหยาผิงเฉิงจากจีน2-5เฟรมตกรอบอย่างน่าเสียดายสำหรับศึกสอยคิวอู่ฮั่นโอเพ่น2026ยังเหลือนักสนุกเกอร์ไทยอีก2คนได้แก่หมูปากน้ำนพพลแสงคำที่ได้สิทธิ์รอแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบที่3ในวันนี้และ F1 เทพชายาอุ่นหนูที่ได้สิทธิ์รอแข่งในรอบ64คนในวันพรุ่งนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัดดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพิชยาโกกรัมและสศิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพ์พิชยาโกกรัมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีโดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจมาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกในวันนี้พบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้คึกคักตั้งแต่ก่อนแข่งขันโดยนายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์และนายสราวุธศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิประกาศความพร้อมเต็มร้อยในการเป็นเจ้าภาพพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยคาดว่าจะมีนักกีฬาร่วมชิงชัยจำนวนมากเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นแชมป์ประเทศไทยสามารถสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ปูริมพัสสอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโรงทึมศาลาโรงทึมโรงทึมเขียนสระโอรอเรืององูททหารสระอึมอม้าหมายถึงโรงที่สร้างขึ้นในวัดสำหรับตั้งศพและเผาศพทำเป็นเสาตั้งขึ้นให้สูงเลยเปลวไฟหลังคามักทำเป็นทรงปั้นหยาที่เป็นทรงจั่วหรือทรงปราสาทก็มีหากต่อปีกชายหลังคาออกไปรอบด้านเรียกว่าศาลาโรงทึมใช้ประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวแก่พิธีศพคือเป็นที่ตั้งศพและที่เผาศพที่อาบน้ำศพที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมที่นั่งของผู้มาร่วมงานที่ตั้งครัวทานเลี้ยงแขกคำว่าศาลาโรงทึมเป็นคำเก่าในชนบทยังพอพบคำนี้บ้างส่วนในกรุงเทพและในเมืองมักเปลี่ยนไปเรียกศาลาบำเพ็ญกุศลบ้างศาลาสวดพระอภิธรรมบ้าง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร47เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับสมัครการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-354-7391-2ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.การประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวะอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นหากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารบำรุงสมองชะลอภาวะเสื่อมท่านผู้ฟังครับอาหารบำรุงสมองไม่ใช่แค่เรื่องของคนสูงอายุอีกต่อไปเพราะปัจจุบันวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดงานล้นมือนอนหลับไม่เพียงพอแถมโภชนาการยังไม่ครบถ้วนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวเร่งให้สมองเสื่อมเร็วมากยิ่งขึ้นอาหารฟื้นฟูสมองหรืออาหารเสริมความจำจึงไม่ใช่แค่พลังงานแต่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะช่วยให้สมองทำงานเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าสมองของมนุษย์คือศูนย์กลางที่คอยควบคุมทุกอย่างในชีวิตเราตั้งแต่ความจำการคิดวิเคราะห์ไปจนถึงการตัดสินใจในแต่ละวันซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นอาจจะเกิดความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างเนื้อเยื่อของสมองได้ส่งผลให้เกิดอาการหลงลืมสมาธิสั้นความจำสั้นเรียนรู้ได้ช้าหรือแม้กระทั่งในวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอและโภชนาการที่ไม่สมดุลสมองก็อาจจะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าที่คาดไว้ งานวิจัยหลายชิ้นยังเตือนด้วยว่าภาวะสมองเสื่อมกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ป่วยอาจสูงขึ้นเป็น2เท่าในอีกไม่กี่10ปีข้างหน้าดังนั้นการบำรุงสมองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเราทุกคนสามารถเลือกกินอาหารที่ช่วยบำรุงสมองได้หลายอย่างดังนี้ปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าเพราะมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่นอกจากจะช่วยบำรุงสมองในเรื่องความจำแล้วยังช่วยเสริมสร้างเซลล์ประสาทในสมองให้แข็งแรงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ได้แก่บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เชอร์รี่เหล่านี้มีวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระสูงจะช่วยระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองและเพิ่มความสามารถในการคิดและป้องกันการสูญเสียความทรงจำแปะก๊วยมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆบำรุงสมองช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดในสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผักโขมมีเอนไซม์ที่ดีต่อปลายประสาทช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ประสาทรวมถึงยังมีกรดโฟลิกสูงที่ดีต่อความจำอาหารประเภทธัญพืชเช่นเมล็ดดอกทานตะวันเมล็ดงามีโปรตีนไขมันดีวิตามินเอสูงแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มสารอาหารกระตุ้นสมองรวมถึงยังมีแมกนีเซียมทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นอีกด้วยแอปเปิลมีสารที่ช่วยเพิ่มการสร้างสื่อประสาทในสมองซึ่งเป็นตัวกำหนดความสามารถในการเรียนรู้และความจำช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ไข่ไก่ในไข่แดงอุดมไปด้วยสารโคลีนที่มีหน้าที่ช่วยในการพัฒนาการทำงานของสมองให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ำเปล่าเพราะ3ใน4ของสมองมีน้ำเป็นส่วนประกอบดังนั้นควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วนอกจากจะช่วยให้การทำงานของสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งอีกด้วยการมีความจำที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ยิ่งอายุมากขึ้นสมองก็มีการเสื่อมสภาพลงไปตามกาลเวลาแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยตัวเราเองโดยเราควรเลือกกินอาหารที่ช่วยบำรุงสมองให้หลากหลายตามที่เสนอไปข้างต้นควบคู่ไปกับการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเช่นการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของสมองหรือโรคอื่นๆที่เกิดจากความผิดปกติของสมองได้ครับจบบทความประจำวันเรื่องอาหารบำรุงสมองชะลอภาวะเสื่อมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์ณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการมองลำพูนกับสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์นะครับผมปฐมพงษ์ทองรวยครับนิติกรปฏิบัติการครับ
1: ค่ะดิฉันพัชราพรจิตนะคะรองอัยการจังหวัดค่ะ
0: วันนี้เรามีตัวละครใหม่ถือว่าเป็นท่านรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เนาะที่มาแทนท่านวาสินีทีนี้เราก็จะมีการมาจัดรายการกันให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายก็ช่วงนี้เราก็จะมาอัปเดตกันหน่อยว่าเอ๊ะช่วงนี้มีข่าวคราวอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายแล้วเป็นประเด็นในสังคมแต่อย่างที่ว่านะครับเราก็จะไม่ระบุตัวไม่ระบุอะไรกันแต่เราก็จะบอกว่าอ่ะเป็นในลักษณะของข้อกฎหมายแล้วกัน อย่างช่วงนี้เอ๊ะมีข่าวอะไรที่แบบน่าสนใจ
1: ก็ไม่มีอะไรจะดังไปกว่าเรื่องประเด็นเรื่อง
0: อินฟูท่านนึง
1: ใช่อินฟูนักอนุรักษ
0: ์เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะที่อยู่ในข่าวเนาะจะเป็นลักษณะของการที่ว่ามีการชำเราเราใช้ในทางกฎหมายแล้วภาษาผมบอกว่ามีการชำเราซึ่งเป็นการกระทำในวัยเด็กเนาะระหว่างเด็กกับเด็กหรือยังไงก็ตามวันนี้เราก็เลยจะให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำชำเราไม่ใช่หาท่องทางที่จะไม่ผิดนะครับแต่เราจะมาให้ข้อกฎหมายกันว่าเออไอการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันมีลักษณะไหนบ้างที่ถือว่าเป็นการกระทำชำเราลักษณะไหนบ้างที่มีการคุ้มครองในตัวของทั้งตัวผู้เสียหายเองหรือทางตัวผู้กระทําผิดเองเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้เข้าข่ายหรือไม่ได้เข้าองค์ประกอบเนาะที่จะทําให้เขาเป็นความผิดได้ทีเนี้ยเราก็จะมาเริ่มกันเริ่มจาก
1: ที่แน่ๆเราก็ต้องดูประมวลกฎหมายอาญาน
0: ะประมวลกฎหมายอาญ
1: าว่าการกระทําชําเราคืออะไรอะไรที่จะแบบเข้าถือว่าเป็นการกระทําชําเราก็มาตรา1เลยค่ะอนุ18เนาะ
0: มาตรา1อนุ18ว่ายังไงอ่ะครับ
1: การกระทําชําเราหมายความว่าการทําเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทําโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทําล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นหรือการใช้อวัยวะเพศหรือการใช้อวัยวะอื่นของผู้กระทําล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นหรือการยอมให้ผู้อื่นกระทำกับผู้กระทำในลักษณะเดียวกันประมาณนี
0: ้แต่ทีนี้ตัวบทนิยามของมาตรา1อนุ18เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าจริงๆมันถูกแก้ไขใหม
1: ่ใช่มัน
0: เป็นการแก้ไขไปเมื่อล่าสุดเนี้ยจำวันไม่ได้หรอกแต่ว่าเป็นการแก้ไขไปพร้อมๆกับคำว่าคุกคามทางเพศซึ่งเราเคยอธิบายเรื่องการคุกคามทางเพศไปแล้วเนาะซึ่งทีเนี้ยถ้าเราจะมาอธิบายของคำว่าไอ้การสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยใช้อวัยวะเพศอะไรเนี้ยถ้าเราสังเกตที่อธิบายเมื่อกี้เนาะถ้าเป็นลักษณะของการที่ใช้อวัยวะเพศกับอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากเนี่ยอันนี้ผิดเลย
1: ใช
0: ่แต่พอเป็นการใช้ของผู้กระทำอวัยวะอื่นมันไม่มีคำว่าช่องปากเพราะถ้าเกิดมันมีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าหมอฟันก็ผิดเลยเพราะหมอฟันเอามือล้วงปากเรา
1: ช่องปาก
0: มันกลายว่าอวัยวะอื่นหมอฟันก็คือมือเข้าไปในช่องปากอ้าวหมอฟันกลายเป็นกระทำชำเราเราไม่ใช่เขาก็เลยต้องเขียนให้มันชัดเจนนะครับหรือการที่บอกว่ายินยอมให้ผู้อื่นกระทำกับเขาในลักษณะเดียวกันก็หมายความว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของมันไม่การข่มขืนกระทำชำเรามันไม่หมายความว่าเราต้องไปทำเขาอย่างเดียวไงแต่เราบังคับให้เขามากระทำกับเราแต่ว่าเขาไม่ได้อยากกระทำมันก็เป็นการข่มขืนกระทำชำเราเหมือนกันอ
1: ย่างเคสนี้ก็จะมีแบบคนมองบางคนที่อาจจะสองด้านว่าเอ็มก็ไม่ได้แบบการที่บังคับการที่ให้เขาเอาอวัยวะเพศเข้าไปในปากก็ไม่ได้มีใครบังคับนี่เราก็แบบผลักออกอะไรอย่างนี้ได้แต่อันนี้เราก็ต้องดูข้อเท็จจริงเนาะว่ามันก็อาจจะต้องดูอายุดูข้อเท็จจริงในตอนนั้นด้วยว่ามันเป็นยินยอม
0: ขณะนั้นเราก็ต้องดูว่านิยามของการข่มขืนเพราะเราเอาจริงๆถ้าเราพูดถึงว่า10กว่าปีที่แล้วนิยามการข่มขืนเนี่ยมันยังเป็นเรื่องชายกับหญิงอยู่เลยถูกไหมครับสมัยก่อนก็เลยบอกว่าอุ้ยผู้ชายโดนข่มขืนเหรอไม่ผิดนะกลายเป็นว่าโอ้ถ้าอย่างนี้เป็นผู้ชายโดนข่มขืนนี่ก็โอ้ไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากใครไม่ได้เลยได้แค่อนาจารอย่างเดียวหลังๆมาพอเรามีเรื่องการสมรสเท่าเทียมเนาะก็เลยมีการแก้ไขครั้งนั้นไปก่อนว่าเป็นผู้ใดข่มขืนผู้อื่นอะไรอย่างนี้ไปอาจจะถ้อยคำอาจจะไม่ใช่อย่างนี้หรอกแต่ว่าก็ให้รู้ว่ามีผู้ใดกับผู้อื่นแทนแล้วพอตอนหลังเขาก็เลยไม่มีการไหนๆก็ไหนๆแล้วมันมีหลังๆมามันมีเรื่องของการที่ว่านิยามเขาเนาะที่บอกว่าอวัยวะเพศเนี่ยให้รวมหมายถึงอวัยวะจากการผ่าตัดด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันสูงมันรวมถึงข้ามเพศมาเป็นทอมอาจจะแปลงเพศมาแล้วมีอวัยวะเหมือนเลยหรือว่าเป็นผู้ชายแปลงเพศไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าคุณเป็นผู้หญิง ในทางร่างกายแล้วคุณไปข่มขืนเขามันก็เป็นความผิดเหมือนกันนี่เฉพาะนิยามอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถคุยกันได้ยาวมากอ่ะแต่ทีเนี้ยในข้อเท็จจริงตรงที่เรารับฟังมาจากข่าวเนาะมันมีเรื่องช่วงอายุที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นช่วงประมาณอายุ14-16
1: อันนี้คือผู้กระทำผิดใช่ไหม
0: ใช่รวมถึงผู้ถูกกระทำด้วย
1: ผู้ถูกกระทำประมาณสักเขาบอกว่าเขาสัก10ขวบ
0: ทีเนี้ยบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยเรื่องอายุก็สำคัญ
1: ใช่
0: ก
1: ็ยิ่งผู้ถูกกระทำอายุน้อย
0: ครับ
1: กฎหมายก็ยิ่งคุ้มครองใช่โทษก็ยิ่งแรง
0: ก็คือในทางกฎหมายจริงๆอ่ะเขาแบ่งคำว่าผู้เยาว์กับเด็กหรือว่าเล็กกว่าเด็กลงไปอีกแต่ว่าทีเนี้ยมันก็อันนี้มันก็เป็นการแก้ไขเหมือนกันผมจำไม่ได้ว่าแก้ไขช่วงปีไหนแต่ว่ามันจะมีเรื่องของอายุของผู้กระทำความผิดกับนิยามคุ้มครองตัวเด็กผู้ถูกกระทำอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะแก้ไขเรื่องอายุเด็กเนาะเขาก็บอกว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า10ขวบถ้าไปกระทำความผิดในทางกฎหมายถือว่าไม่มีความผิดไม่มีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการเรื่องมันเป็นเรื่องของอนุสัญญาที่เราไปเซ็นกับเขาไว้เนาะพอเราแก้ไขเป็นอายุ12ก็กลายเป็นว่าเอาง่ายๆเลยถ้าเด็กอายุ7ขวบเนี่ยไปกระทำความผิดไปลักของในห้างอะไรงี้ก็ไม่มีความผิดเลยนะครับ
1: แต่ว่าเท่าที่เคยทำมาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าแบบจะต้องไม่เข้ากระบวนการยุติธรรมนะคือก็จะต้องแบบมันก็จะต้องเป็นเรื่องของต้องมีการถ้ารู้ว่าทำผิดไม่ใช่ว่าโอเคตำรวจเจอแล้วปล่อยไปได้เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่มันก็ต้องมีแบบตำรวจเขาต้องทำเป็นสำนวนมาอยู่ดีแล้วก็ส่งมาให้อัยการเพื่อแล้วอัยการก็พิจารณาอ้ออายุไม่ถึงอะไรอย่างนี้เคยมีเหมือนกันว่าแบบอายุ11แล้วแบบคุณแบบเหมือนเป็นคุณลุงที่รู้จักกันแบบนั่งเล่นในแบบว่าเถียงนาอะไรเงี้ยให้ยืมปืนเล่นปืนลั่นโดนคุณลุงตายเด็กอายุ11ก็ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ว่าก็แบ่งเป็นความผิดเพราะว่าอายุไม่ถึง12
0: ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนอยู
1: ่
0: เพราะว่าเคสเนี้ยเคยถามเพื่อนที่อยู่ศาลเยาวชนเขาบอกว่าเอ้ยถ้าอายุไม่ถึงเลยอ่ะคือไม่ถึง12เนาะเขาเรียกว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลเยาวชนด้วยซ้ำ
1: ใช่ก็คือยังคือ
0: มันยังไม่ถึงเลยไง
1: มันจะถึงแค่ขั้นอัยการ
0: ใช่
1: อัยการก็จะสั่งว่าไม่ฟ้องเพราะอันนี้ก็จะไม่เข้าศาลเลย
0: แต่ในส่วนของอายุเด็กเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมติเด็ก7ขวบเอาปืนไปยิงคนมันจะไม่ผิดซะทีเดียวมันอาจจะต้องดูก่อนว่าเอ้ยไอ้การที่มันไปยิงคนเน
1: ี่
0: ยไปโดนผู้ใหญ่ที่ไหนใช้มาหรือเปล่า
1: อันนั้นก็อีกเรื่อง
0: เพราะว่าถ้าเกิดในลักษณะของข้อกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดอยู่ๆเด็กอย่างเงี้ยให้เด็กเล่นปืนเองแล้วปืนมันลั่นโอเคมันก็เป็นลักษณะนั้นไปแต่ถ้าเกิดเป็นบอกว่าเฮ้ยไอ้หนูเดี๋ยวเอาปืนกระบอกเนี้ยไปปล้นร้านทอง
1: ผู้ใหญ่มาใส่ใช้เด็กดีกว่า
0: เด็ก
1: จะได้ไม่ต้องแบบรับผิดเราก็เผื่อสบายอะไรเงี้ย
0: มีข่าวออกประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วแม่ให้เด็กเนี่ยอายุ7ขวบเลยไปส่งยาเสพติดเรียบร้อยอย่างเงี้ยในทางกฎหมายก็บอกว่าเด็กอ่ะไม่ได้เป็นคนกระทำผิดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเรื่องเด็กกระทำผิดอยู่แล้วแต่เขาถือว่าตัวผู้ใหญ่เองอ่ะเป็นผู้กระทำผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมนี่แหละแต่เขาใช้คำว่า innocent agent ก็คือแบบคุณใช้คนที่บริสุทธิ์ไปทำโดยเขาก็ไม่ได้รู้นะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเป็นความผิดเพราะเขาไม่รู้อะไรเลยอาจจะหลอกลวงหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่เนาะหลอกผู้ใหญ่ไปให้กระทำอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าไอ้ผู้ใหญ่คนที่ไปกระทำไม่ได้กระทำหรอกแต่เป็นคนอื่นหลอกใช้มาด้วยความไม่รู้ซะมากกว่าเนาะ
1: ผู้ใหญ่ก็ผิด
0: ใช่ผู้ใหญ่ก็ผิด
1: ใช่
0: ทีนี้มันก็จะเป็นต่อไปเมื่อกี้เราพูดถึงช่วงเด็กอายุถึง12เน
1: า
0: ะทีเนี้ยมันก็จะมีช่วง12ถึง15ละก็ทีนี้กฎหมายก็จะมุ่งคุ้มครองอยู่ส่วนนึงแล้วก็ตั้ง15ถึง18ก็จะเป็นบทคุ้มครองอีกแบบนึงมันจะเป็นเรื่องของการกรณีทำความผิดแล้วศาลจะกำหนดโทษอย่างไรนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราก็มาเข้าถึงว่าเอ้าแล้วถ้าอย่างนี้ในตามข่าวที่เราเห็นกันเนี่ยเมื่อมีการใช้อวัยวะเพศล่วงล้ำช่องปากแล้วเนี่ยจะเป็นความผิดหรือไม่มันมีมาตราอะไรครับที่มันจะเป็นความผิดได้บ้าง
1: ก็แน่นอนเลยก็กระทำชำเราผู้อื่นเน
0: า
1: ะมาตรา276
0: เปิดด้วย276
1: กฎหมายอาญาใช่อันนี้มันจะเป็นกรณีที่ว่าผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยหรือโดยทำให้อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่นก็คือนี่แหละคือรับโทษตามกฎหมายอาญาใช่
0: แต่อันนี้จะเป็นผู้ใหญ
1: ่อันนี้คือ
0: 276จะเป็นผู้ใหญ
1: ่ใช่
0: แล้วก็เอาง่ายๆ ด้วยของเขาเรียกว่าองค์ประกอบความผิดเนาะก็คือผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นทีเนี้ยขู่เข็นก็เอาง่ายๆเลย
1: ก็บังคับ
0: ไม่ยอมก็คือบังคับเลยอันนี้เอาอันเนี้ยบ
1: ัง
0: ค
1: ับ
0: เอาดื้อเลยหรือใช้กำลังประทุษร้ายก็คืออาจจะบีบคอบีบแขนอะไรก็ตามทีนี้เริ่มมีการใช้กำลังประทุษร้ายแล้วหรือทำให้เขาไม่สามารถขัดขืนได้ในสภาวะนั้นเช่นเราจะเห็นข่าวเลยไปเที่ยวผับปุ๊บโดนวางยาเนี่ยก
1: ็
0: คืออยู่ในสภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้เนาะหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลอื่นเอ๊ะอย่างนี้มันจะเป็นยังไงได้บ้าง
1: ปิดไฟ
0: ปิดไฟ
1: เป็น
0: เอ๊ะเข้ามาเงียบไม่พูดไม่จาภรรยาอาจจะหลับอยู่แล้วก็เข้าใจว่าสามี
1: เขายอมก็ไม่ได้เราหลอกไปทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นคนอื่น
0: เพราะหลักกฎหมายยังไงมันมีเรื่องของการที่บอกว่าถ้ามีความยินยอมเนาะมันก็จะไม่เป็นความผิดแต่ว่ามันต้องดูว่าไอ้ความยินยอมที่ว่ามันยินยอมได้ในทางกฎหมายไหมอย่างเช่นยินยอมให้เอาคนเอามีดมาเสียบพุงอันนี้ไม่ได้แต่อันนี้เขาจะมาบอกว่าเอ้ยก็เขายินยอมไงก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่จริงๆคือคุณไปเข้าบทความผิดที่บอกว่าทำให้เขาว่าเข้าใจว่าเป็นคนอื่น
1: ใช่
0: ซึ่งไอ้กรณีอย่างเนี้ยมันก็จะมีความละเอียดลงไปอีกว่าแล้วถ้าเกิดจะมีโทษที่หนักมากกว่านี้ล่ะเพราะอันนี้เขาบอกว่าถ้าข่มขืนกระทำชำเราเนา
1: ะ
0: 4 ปีถึง 20 ปีโทษจำคุกแต่ว่าถ้าเกิดทำตัวให้เขาเข้าใจว่าผู้กระทำมีอาวุธปืนหรืออาวุธระเบิดทีเนี้ยกลายเป็น7 ถึง 20แค่เข้าใจว่ามีนะครับยังไม่มีนะ
1: ไม่มีจริงแค่เข้าใจว่ามีก็โทษเพิ่มขึ้นละ
0: อย่าพูดเสียงดังอย่าส่งเสียงนะถ้าส่งเสียง
1: มีอะไรในกระเป๋ารู้ไหม
0: เดี๋ยวจะยิงก็รู้ไม่มีอะไรในกระเป๋าอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าจากโทษเมื่อกี้ที่อยู่แค่เท่าไหร่เอง
1: 4 ถึง 20 4 ถึง 20
0: กลายเป็น7 ถึง 20เพิ่มมา3 ปีกับคำพูดคำเดียวแต่ทีเนี้ยแล้วถ้าเกิดทำด้วยมีอาวุธปืนหรือมีระเบิดอันนี้พกมาจริงๆเลยพอพกมาปุ๊บเนี่ยทีนี้กลายเป็น15 ถึง 20เลยคูณ2เกือบคูณ2เกินด้วยเพราะว่าเมื่อกี้7
1: อันนี้กลายเป็น15 ถึง 20นี่มีเรื่องนี้ด้วยนะร่วมกระทำผิดหลายคนอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงหรือชาย
0: ก็แก้ไขมา
1: ใช่
0: สมัยก่อนก็ต้องบอกว่าเรื่องโสมหญิงโสมชายเนี่ยโสมเด็กหญิงโสมเด็กชายเนาะเมื่อก่อนมันก็ยังไม่มีข่าวอะเอาง่ายๆเขาก็อาจจะลงเป็นคนๆไปเงี้ยแต่ทางกฎหมายเขาคงเห็นว่าถ้าการกระทำแบบนี้มันอาจจะทำให้ตัวผู้ถูกกระทำเองอะคือแค่โดนข่มขืนแค่คนเดียวเนาะเขาก็รู้สึกแย่มากพออยู่แล้วแต่อันเนี้ยมาเป็นแก๊ง
1: มันสำหรับพี่ก็มองว่ามันไม่ต่างกับการแบบคือพอมันหลายคน
0: อ
1: ่ะมันก็คือการมันก็คือความน่ากลัวที่เพิ่มขึ้นไม่ต่างกับการถือปืนขู่หรืออะไร
0: คุณจะมาโดนเข้าเดิมไม่ได
1: ้
0: ควรจะต้องโดนแบบเบิ้ลโทษไปอีกเพราะนั้นทีนี้พอเข้าลักษณะเนี้ยโทษมันก็เลยเพิ่มขึ้นถึงแม้จะไม่ได้มีการใช้อาวุธปืนหรืออาวุธระเบิดเป็นการแบบมาไม่มีอะไรเลยอาจจะแค่วางยาแต่พอมีตั้งแต่2 คนขึ้นไปอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเอาคุณโดนบทหนักที่สุดไปเลยแต่นี่ก็ยังไม่เข้าในเรื่องที่เราจะพูดกันเพราะว่าอันเนี้ยมันยังไม่เด็กแต่ในการกระทำระหว่างผู้ใหญ่เนี่ยมันก็มีเรื่องของการทำความผิดระหว่างคู่สมรสด้วยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปโรงพักเนี่ยโอ้คือนี่อาจจะบอกว่าสนใจข้อกฎหมายตั้งแต่เด็กก็ได้เนาะเราก็จะได้ยินข่าวบอกว่าเนี่ยผัวข่มขืนเมียไม่ผิดหรอกสมัยก่อน
1: เรื่องครอบครัวเขาอย่าไปยุ่งเลย
0: ตำรวจอย่าไปยุ่งเลยเนี่ยเหมือนทำร้ายผัวตบเมียอย่าไปสนใจเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวซึ่งจริงๆอ่ะรวมถึงไอ้เรื่องสามีตบภรรยาหรือภรรยาตบสามีก็ได้เดี๋ยวเราสังคมเท่าเทียมละจริงๆอ่ะพอเรามาอยู่ในงานกฎหมายมากๆเนาะถึงมารู้ว่าโอ้จริงๆเขามีพรบที่เกี่ยวกับ
1: ความรุนแรงในครอบครัว
0: พอไปแจ้งตำรวจปุ๊บนี่ต้องดำเนินการภายใน24 ชั่วโมงด้วยโอ้โหรวดเร็วทันใจมาก
1: เพราะว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องละเอียดอ่อนเนาะก็ต้องมีมันจะมีมาตรการการคุ้มครองเพื่อคนในครอบครัวถ้ากระโดดไปเรื่องความรุนแรงในครอบครัวคือพอมันเป็นเรื่องของครอบครัวสามีภรรยาแล้วเนี่ยกฎหมายเขาก็จะยืดหยุ่นกว่าอย่างเช่นถ้าทำร้ายร่างกายถ้าเป็นเรื่องคนในครอบครัวก็ยอมความได
0: ้
1: เหมือนอันนี้ถ้าเป็นข่มขืนกระทำชำเราถ้าเป็นเกิดระหว่างคู่สมรส
0: ครับ
1: เป็นก็คู่สมรสถ้าสมมุติว่ายังประสงค์จะอยู่กินกันด้วยสามีภรรยากันต่ออ
0: าจจะแค่วันนี้ก็คือแบบไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมแต่พอดีแบบ บังคับอ่ะมันก็เลยกลายเป็นกรณีเข้าการข่มขืน
1: ก็ไม่ก็อาจจะไม่ลงโทษหรือว่าลงโทษศาลก็จะกำหนดโทษเท่าไหนก็ได้หรือจะแค่เงื่อนไขอะไรก็ได้อย่างเงี้ยก็คือเพื่อให้แบบมันก็ตามความเป็นจริงเนาะให้แบบมันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งหรืออะไรก็กฎหมาย
0: ยืดหยุ่นหน่อยแต่ถ้าอยากหย่ากฎหมายก็ถือว่าให้เป็นเหตุหย่าได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าไม่ได้ให้ความยินยอม
1: ใช่แต่ถ้าคู่สมรสจะไม่ยอมเธอทำฉันไม่ยอมก็ได้นะได้แล้วได้หมดเลย
0: เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ายอมถ้ายังประสงค์ถ้าไม่ประสงค์แล้วก็เต็มที่เลยกฎหมายก็ซัดเต็มข้อเหมือนกันทีนี้เข้าสู่สาระของเราโอ้โหพูดมาเกือบครึ่งชั่วโมงยังไม่เข้าสาระเลย
1: ยังไม่เข้าเรื่องที่
0: ทีนี้เราก็จะมาเข้าต่อไปว่าเป็นมาตรา277277นี่ว่าไงอะครับ
1: ก็คือ276เนี่ยก็คือเป็นผู้ใหญ่ต้องกรณีว่าไม่ยอมไม่ยินยอมแต่277อะถ้าเป็นการผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตนนะโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
0: อ
1: ันเนี้ยโทษ5ปีถึง20ปีโทษหนักเลยไม่ว่าเขาจะยินยอมหรือไม่นะถ้าไม่เกิน15นี่โดนหมดเพราะว่าเราก็ถือว่าเด็กเขายังไม่บรรลุนิติภาวะเน
0: า
1: ะอาจจะไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดี
0: แต่มันก็มีเงื่อนไขนิดนึงเนาะตรงนี้เขาบอกว่าซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนเพราะว่าจริงๆบ้านเราอ่ะเราก็ต้องพูดจริงๆว่ามันมีหลายวัฒนธรรมหลายอะไรเนาะบางทีเขาก็อาจจะแบบถึงในทางกฎหมายเขาจะไม่อาจสมรสกันได้อะไรกันได้แต่จริงๆเขาก็อาจจะเป็นสามีภรรยากันในพฤตินัยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอายุเขาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบก็ไม่ได้เด็กเกินอ่ะแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่พ่อแม่รู้เห็นเนาะมันก็เลยกลายว่าเขาต้องยกเว้นไว้ด้วยว่ากรณีเนี้ยถ้าไปชำเราเด็กเนี่ยไม่เกิน15เนี่ยเขาต้องไม่ใช่สามีภรรยาเราด้วยแล้วก็ยอมไม่ยอมไม่รู
1: ้
0: คุ้มครองเด็กไว้ก่อนเลยว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยต้องมีโทษ
1: แต่ว่าจะไอ้ที่ว่าไม่ใช่สามีภรรยาเนี่ยนะถ้าจะบอกว่าเขาเป็นสามีภรรยาต้องมีหลักฐานนะ
0: คือ
1: บางทีก็ต้องแบบเป็นทะเบียนสมรส
0: อ
1: ย่างเช่นแบบสมมติเขาท้องไปแล้วมันก็สามารถจะมีอะไรเพื่อไม่ใช่จะบอกว่าโอ้ยเราเคยอยู่กันมาก่อนเราเคยแบบเราเคยอยู่กันมาก่อนแล้วไงอะไรเงี้ยก็ไม่ได
0: ้ตรงนี้ส่วนใหญ่เราก็ต้องดูว่าศาลเนี่ยเพราะการสมรสมันต้องอายุเกิน18แต่ว่าก่อน18อ่ะ
1: จะมีลูกไปแล้ว
0: ศาลอาจจะสั่งให้สมรสก็ได้
1: ใช่มันก็มี
0: มันก็เลยจะกลายว่าถ้าเป็นกรณีที่ศาลสั่งให้สมรสไปแล้วอ่ะมันก็จะไม่ผิด
1: 277
0: แต่คุณไปข่มขืนคู่สมรสตัวเองเดี๋ยวคุณก็ไปผิด276ก็ท้ายอยู่ดีก็จะเป็นอย่างนั้นไปเนา
1: ะ
0: ทีนี้เราก็จะเห็นละทีนี้ในความผิด277เนี่ยวรรค2เค้าก็ขยายไปอีกบอกว่าแต่ถ้าไอการกระทําความผิดตามวรรค1เนี่ยกระทําแก่เด็กซึ่งยังไม่เกิน13มี10ปกติกฎหมายมันจะมีนะ17 15 13ทีเนี้ยบอกถ้าเป็น13ปุ๊บเนี่ยกลายเป็น7ถึง20ปีซึ่งจริงๆมาตราเนี้ยก็จะมีขยายไปอีกแหละที่บอกว่าทําให้เข้าใจว่ามีปืนมีอาวุธหรือมีอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่เราก็พอเหมือนกันรู้แค่ว่าหนักก็พออ่ะซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นเลยว่าไอ้เคสที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: คือการกระทำต่อเด็กไม่เกิน15
1: ไม่เกิน13ด้วยนะ
0: แต่ผู้กระทำกำลังจะบอกไงไอ้ตัวผู้ถูกกระทำอ่ะตามที่เขากล่าวอ้างเขาบอกว่า
1: เขายังไม่เกิน
0: 13ไม่เกิน13แล้วก
1: ็
0: อย่างนี้แสดงว่ามันก็เป็นความผิดแน
1: ่ๆ
0: หรือไม่นะเราก็ต้องมาดูว่าแล้วผู้กระทำอายุเท่าไหร่ล่ะแต่ผู้กระทำอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยในทางกฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าถ้าเด็กอายุไม่เกินเท่าไหร่กระทำมาไม่ใช่เขาบอกว่าคำว่าผู้ใดฉะนั้นถึงแม้จะเป็นเด็กด้วยกันมันก็ผิด
1: ใช่
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติเวลาเราเห็นในข่าวเนาะที่บอกว่าไม่ใช่ในข่าวอะในความเป็นจริงนี่แหละเราอยู่ถ้าสมมุติเราไปโรงพักเราจะเห็นบ่อยมากเลยบอกว่าเนี่ยลูกสาวฉันน่ะโดนลูกชายแกหลอกไปบ้านหรือไม่ก็ชวนกันไปไปเที่ยวไปอะไรกันแต่ปรากฏว่าเกิดไปทำอะไรกันอะอย่างเงี้ยปุ๊บพ่อแม่รู้สึกว่าอยากจะแจ้งความเนี่ยทีเนี้ยมันก็เลยต้องมาดูว่าจริงๆอะไอ้คำว่าพ่อแม่แจ้งความอะมันก็ต้องดูอีกเนาะว่าไอ้เรื่องนั้นอะพ่อแม่จะแจ้งความในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะไปอธิบายต่อในช่วงหลังอาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะภาคผู้เยาว์อันนี้ได้ยินบ่อยอะไรเป็นภาคอะไรไม่เป็นภาคอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงกรณีชำเราไปก่อน
1: ค่ะ
0: เนาะทีนี้มันจะมีการบอกว่าถ ถ้าเด็กอายุกว่า10ปีเนาะแต่ไม่เกิน15กระทำก็คือตัวในที่เราได้ยินกันมาได้แหละเกิดกระทำความผิดขึ้นมาเนี่ยมันจะยังไม่ถึงขั้นต้องรับโทษแบบผู้ใหญ
1: ่ม
0: าตรา74
1: เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะทีนี้ก็จะมีลักษณะที่ศาลต้องทำยังไงได้บ้างครับถ้าสมมติว่าศาลจะลงโทษเด็กคนนี้เน
1: ี่ยคือถึงแม้ว่า
0: ครับ
1: คือเราไม่ได้ดูอายุตอนที่ขึ้นศาลนะเราดูอายุตอนกระทำผิดสมมติแบบว่าเคยทำผิดตอนเด็กแล้วแบบมาโดนจับได้ตอนแบบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างเงี้ยก็ยังเอาอันเนี้ยเอามาตรการอาจจะเอามาตรการอันนี้มาใช้ได้อยู่เพราะว่าถือว่าขณะกระทำดูเป็นอายุขณะกระทำความผิดไปเขาก็จะมีว่าแบบไม่ต้องเด็กคนนั้นไม่ต้องรับโทษถ้าระหว่าง10ถึง15ปีนะก็จะมีมาตรการต่างๆก็จะเป็นเช่นว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ปล่อยเรียกบิดามารดาผู้ปกครองมาตักเตือนหรือว่ามีกำหนดการดูแลเนาะมีการรายงานตัวอะไรประมาณนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เอาง่ายๆว่าศาลเขาก็จะต้องดูก่อนว่าไอ้ตรงที่เด็กเนี่ยได้กระทำความผิดขึ้นมาเนี่ย มันเป็นความผิดเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นถ้าสมมติเด็กกระทำความผิดอายุมันไม่เกิน15ก็จริงอ่ะสมมติมา14ครึ่งอ่ะ14 6เดือนเงี้ยเอามีดไปไล่ทิ่มชาวบ้านเงี้ยจะให้ตักเตือนแล้วปล่อยมันก็ไม่ได้มันก็จะดูอ่อนเกินไปก็อาจจะต้องมีมาตรการว่าจะให้ไปกระทำอะไรยังไงหรือว่าจะวางข้อกำหนดบิดามารดาเนาะ
1: นะครับก็จะมีฝึกถนักหน่อยก็เข้าสถานพินิจสถานอบรม
0: ไปส่งฝึกไปอะไรไปว่ากรณีอย่างนั้นจะเน
1: า
0: ะมันก็ตามความสภาพความรุนแรงอ่ะ
1: ก็ตามข้อเท็จจริง
0: ใช่ไม่ต่างกับผู้ใหญ่หรอกว่าจะโดนหนักโดนเบาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่กับคนที่เป็นบิดามารดาเนาะก็เด็กผู้นั้นอาศัยอยู่กับใครเงี้ยศาลก็มีอำนาจที่จะเรียกไอ้คนนั้นมากำหนดข้อกำหนดว่าจะอย่างไรอาจจะคดีนั้นอาจจะเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเป็นคดีอะไรก็จะได้มีข้อกำหนดว่าหลังจากนี้อย่าให้เด็กไปแถวนั้นไปแถวนี้ อะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาอย่างนั้นขึ้นอีกเนาะเพราะเอาง่ายๆว่าความเป็นเด็กเขาถึงให้โอกาสบอกว่าถ้าอายุเรากระทำความผิดในวัยเด็กเนี่ยบางคนจะคิดว่าหมดอนาคตแล้ว มีเคสมาปรึกษากับสำนักงานเราเหมือนกันว่าเนี่ยลูกเขาโดนคดีบัญชีม้าช่วงนี้ฮิตมากบัญชีม้าก็เลยถามง่ายๆก่อนเลยว่าเราดูละโดนหลอกโดนอะไรจริงแต่ว่าบางครั้งมันก็มีส่วนที่ตัวเองอาจจะต้องกระทำความผิดไปด้วยซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่บอกเลยก็คงไม่รอดแต่เคสที่มาปรึกษาบางทีแบบอายุประมาณ15 16อย่างเงี้ยเราก็คือต้องแนะนำไปเลยว่าจริงๆอ่ะถ้าอายุประมาณเนี้ยแล้วมันมีเหตุที่เขาดูแล้วคงมีส่วนผิดอยู่ด้วยเงี้ยก็แนะนำว่าสารภาพไปเถอะเพราะว่าการสารภาพไปก็เป็นประโยชน์มากกว่าแล้วก็ความที่เป็นเด็กศาลก็ไม่ได้ลงโทษอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของการคุมประพฤติสถานพินิจอะไรอ่ะพอโตมาก็จริงๆเขาก็เหมือนกับยื่นขอลบประวัติในวัยเด็กกันเนาะเพราะว่าการกระทำความผิดในวัยเด็กไม่ควรถูกบันทึกไว้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ประวัติ
0: อาชญากรรมอาชญากรรมก็คือก็ยังถือว่ามีโอกาสได้แก้ไขปรับตัวเป็นคนดีของสังคมบ้างซึ่งตรงนี้ต้องพูดจริงบางคนที่โดนอ่ะก็น่าสงสารเพิ่งเกิดมาได้แค่วัน2วันแล้วเพิ่งไปโดนบัญชีม้าก็มีอย่างเคสเมื่อวานเลย
1: ที่มาปรึกษาที่สำนักงานหรอ
0: ใช่
1: เป็นยังไง
0: เพิ่งอายุ20แล้วก็เลยมาไม่กี่วันแต่จริงๆ20มันขึ้นศาลอันนี้อยู่แล้วแต่ก็คือน้องก็ยังเป็นแบบวัยศึกษาวัยอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็มีการโดนหลอกให้โอนเงินหลอกอะไรเงี้ยคือปลอมเป็นบุคคลอื่นหลอกมาให้น้องทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่น้องต้องกระทำอ่ะมันไม่ได้หลอกเอาเงินในบัญชีน้องแต่มันหลอกเอาน้องอ่ะเป็นบัญชีม้าอีกทีนึงโอ้โหปกติมันจะมีหลอกเอาเงินกับเราก
1: ับ
0: ให้เราเป็นบัญชีม้าแต่อันเนี้ยหลอกให้เราเป็นบัญชีม้าโอ้โหซับซ้อนไปอีก
1: ก็คือถ้าเอาบัญชีเราไปหลอกใครเราน้องคนนั้นก็กลายเป็นผู้กระทำความผิดไปโดยปริยายเลย
0: ใช่โดนตั้งมา4ข้อหาโอ้โหเราเห็นก็แบบก็คงต้องสู้แหละเพราะว่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงตามที่น้องว่ามาจริงๆก็ถือว่าน่าเห็นใจเนาะแต่ว่าบางคนที่เราเห็นจริงๆบางครั้งมาปรึกษาเนาะก็ขายจริงหรือว่าก็มันก็รู้อยู่เต็มอกแหละว่ามันต้องมีการกระทำความผิดเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการสนับสนุนไปอะไรไป
1: เท่าที่เคยจิตตาที่เห็นนะคือกระบวนการยุติธรรมตอนนี้เขาก็มองว่าจริงๆเรื่องบัญชีม้าเป็นเรื่องที่ ประชาสัมพันธ์ไปเยอะมากให้ระวังให้อะไร
0: ใครก็รู้
1: ถ้าอายุประมาณเนี้ยแบบ20ละ19ละจะมาอ้างว่าโหไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีเรื่องนี้เขาให้ส่งบัตรประชาชนแล้วเดี๋ยวได้เงิน300อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอ้างไม่ได้แล้วนะคะต้องแบบคือแปลว่าคุณต้องรู้แล้ว
0: ช่วงหลังมาเลยมาแอดวานซ์กว่านั้นนิดนึงจากเรื่องข่มขืนเราไปบัญชีม้าได้ด้วยมันก็จะเป็นเรื่องที่บอกว่าเนี่ยคุณน่ะมีส่วนร่วมกับการค้ายาเสพติดในครั้งนี้นะแล้วก็ส่งรูปส่งวิดีโอการจับกุมอะไรมาหมดเลยโอ้เดี๋ยวนี้เขาปลอมตัวเป็นเครื่องแบบดีล่าสุดนี่ก็เห็นว่าพนักงานสอบสวนปลอมก็เพิ่งโดนรวบที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็ปลอมตัวใส่เครื่องแบบแล้วก็มีการแบบโอ้เขาบอกว่าตอนที่เขาไปเจอที่เขมรเนาะเขามีโรงพักของทุกประเทศเลย
1: ใช่
0: ก็ทำฉากแบ็คดรอปก็ทำอย่างดีเขาแบบจับมาเนี่ย
1: เพื่อน
0: แกโดนจับอยู่นี่แล้วเขาซัดทอดแกนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยขอให้โอนขอให้รับโอนเนี่ยเดี๋ยวมีการโอนเงินเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวคุณโอนมันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะหลอกเอาเงินเราอย่างเดียวละทีนี้มันจะหลอกเอาเราเป็นบัญชีม้าด้วยแต่เทคนิคในการหลอกแผ่วๆขึ้นทีเนี้ยมันก็เลยกลายว่าอย่างเคสเนี้ยถ้าเขาเป็นลักษณะนี้จริงๆเขาโดนหลอกจริงๆนะหลอกให้เชื่อว่าเขา
1: อ
0: ะโดนซัดทอดและความเป็นเด็กเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้นี่มันไม่มีองค์ประกอบของความผิดที่ในเรื่องของการที่ว่าเขาแบบเจตนาจะไปหลอกลวงใครเลยแต่เขาโดนหลอกอย่างเดียวเป็นเรื่องที่ผมว่าอนาคตพอมันเหมือนมันมาเป็นรอบๆนะว่ารอบนี้มันจะทำแบบนี
1: ้รอบนี้ให้ตังค์แลกเปิดบัญชี
0: สมัยก่อนให้ตังค์แลกเปิดบัญช
1: ีอันนี้อ้างไม่ได้แล้วนะ
0: อันนี้หมดทางอ้างแล้ว
1: อ้างไม่ได้
0: รอบต่อมานี่ไปหางานกันเถอะรู้ตัวอีกทีอยู่เขมร
1: อ
0: ันนี้รอบนี้หมดไปละช่วงหลังน่าจะคนน่าจะเริ่มรู้เยอะขึ้นตอนนี้เริ่มมีการหลอกว่าเพื่อนโดนจับตำรวจไปจับผู้ต้องหาไม่ได้ซัดทอดคุณอันนี้เริ่มมีกระบวนการใหม่ละแต่จริงๆไอ้กระบวนการใหม่เนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นผู้โดนหลอกจริงๆแบบนี้ก็น่าสงสารนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะไปช่วยเหลืออะไรตั้งแต่ต้นเลยเนาะเห็นไหมทีเนี้ยพอถ้าเป็นผู้ใหญ่ทำเราก็ต้องบอกว่าอุ้ยโตแล้วคิดได
1: ้โตแล้ว
0: ต้องคิดได้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กก็ตามสภาพเนาะบางทีความเป็นเด็กความหัวอ่อนเนี่ยมันไม่มีใครตอบได้หรอกทีนี้กลับมาเรื่องเด็กโอ้โหไปไหนได้
1: กลับมาก่อนว่าเรื่องเขาบอกเรื่องมันเกิดมา10กว่าปีละก็ต้องไปดูอายุความ
0: ใช่มันก็ต้องมาดูเรื่องอายุความว่าเรื่องนี้เนี่ยโทษเมื่อกี้ต้องบอกว่าอ่ะเมื่อกี้ก็คือเป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน13เราก็ต้องไปดูว่า
1: อายุความก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของโทษ
0: ใช่
1: โทษเบาก็อายุความไม่เยอะ
0: น่าขนาดนั้นไม่น่ามีปืน
1: ไม่น่าหรอก
0: ฉะนั้นก็น่าจะเป็นแค่อายุไม่เกิน13อย่างเดียว
1: ก็จะโทษก็คือ7ปีถึง20ป
0: ี7ถึง20ก็จะอยู่ที่อายุความ15ปีตามมาตรา95ประมวลกฎหมายอาญา
1: ใช
0: ่ขาดหรือยังนะ
1: น่าจะยัง
0: น่าจะยังถึงแม้จะขาดหรือไม่ขาดก็ตามแต่อย่างที่เราบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กแต่มันจะเป็นเรื่องระหว่างเด็กกับเด็กก็เราอาจจะมองในมุมมองของความที่ว่าเฮ้ยวันนี้เขาต่างคนต่างโตอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขามันอย่างไรอย่างนี้แต่ถ้าเรามองย้อนไปณขณะนั้นน่ะมันก็คือเด็กกับเด็กมันก็ถามว่ามัน
1: ก็เป็นความผิดแหละแต่ว่าม
0: ันก็ต้อง
1: ลงโทษก็คงอยู่ในกรอบว่าผู้กระทำผิดยังเป็นเด็กอยู
0: ่ก็ต้องดูว่าขณะนั้นมันที่ว่า10หรือ12อย่างที่บอกแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นกฎหมาย10แหละเพราะว่า12เพิ่งแก้ไม่นานแต่ก็คือปัจจุบันเขาก็ต้องใช้กฎหมายให้เป็นคุณนะ
1: คือกฎหมายแก้ไปเรื่อยๆค่ะ
0: แก้ให้เป็นคุณ
1: โทษก็อาจจะมีปรับมีอะไรดังนั้นเลือกว่าตอนที่ทำผิดคือกฎหมายเขาจะกำหนดเลยให้เลือกเอาคือถ้าสมมติตอนทำผิดโทษอย่างโทษเท่านึงหรือว่าแต่ตอนที่ขึ้นศาลพิพากษาโทษอีกอย่างนึงต้องเอาโทษที่เบาต้อง
0: เขาเรียกว่าโทษใหม่อ่ะมันเบาลง
1: ถ้าโทษใหม่เบาลงก็โทษใหม
0: ่
1: แต่ถ้าโทษเก่ามันเบากว่าก็เอาโทษเก่านะ
0: แต่ทีเนี้ยมันมีการแก้ในเรื่องของอายุไงว
1: ่
0: าถ้าสมมุตินะตอนที่กระทำอ่ะเขาอายุ11สมมุติว่าอายุ11แล้วกันณขณะนั้น
1: อ
0: ่ะผิดแน่ๆเพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่10มันจะไม่ผิดแต่ทีเนี้ยปัจจุบันพอมันแก้เป็น12ก็ต้องถือว่า12เป็นคุณ
1: ใช่
0: ก็จะกลายเป็นว่าถ้าขณะนั้นอ่ะมันมีการกระทำความผิดระหว่างเด็ก11ต่อเด็ก10 ปัจจุบันก็ต้องกลายเป็นไม่ผิดเลย
1: ไม่ผิดเลย
0: แต่ข้อเท็จจริงไม่มีใครรู้ครับเราเป็นการอธิบายในข้อกฎหมายว่าถ้าเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เนาะแต่ทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นการทำเราเด็กอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยเรื่องของผู้ปกครองเราจะเห็นแล้วโอ้เนี่ยชอบมีข่าวแถวบ้าน
1: อ
0: ่ะผมเชื่อว่าทุกคนมีที่บอกว่าเนี่ยเอาลูกสาว
1: ไอ้เจ้านี่มันมีเจ้านี
0: ่มันพาลูกสาวจะเก็บฉันไปนู่นนี่นั่นหรือว่าบางทีก็แบบไอ้ลูกชายบ้านนู้นมาปีนเข้าหน้าต่างลูกสาวบ้านนี้
1: อันนี้ขอบอกเลยว่าผู้ชายก็เป็นผู้เสียหายได้นะคือไม่ใช่ว่าแบบผู้ชายจะต้องแบบไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะเป็นผู้เสียหายได้อย่างเดียวเพราะว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่าผู้ชายคือถ้ามันเข้ากระทำชำเราแล้วเนี่ยกฎหมายไม่ได้แยกว่าผู้ชายทำต่อผู้หญิงหรือ ผู้หญิงทำต่อผู้ชายก็เป็นกระทำชำเราได้ดังนั้นถ้าข้อเท็จจริงว่าลูกชายเราไปอะไรเงี้ยก็เป็นผู้เสียหายได้เหมือนกัน
0: หรือเราอาจจะโดนชายกับชายหญ
1: ิ
0: งก
1: ับ
0: หญ
1: ิ
0: งก็แก้ไปแล้วเน
1: า
0: ะก็รวมถึงอนาจารด้วยแหละเพราะว่าเอาจริงๆว่ายิ่งสงกรานต์น่ะผมยังเคยโดนเลยแต่ว่าไม่ใช่โดนไม่ใช่โดนอันนั้นเดียวหมายถึงว่าเราขับรถไปเที่ยวสงกรานต์จะไปสาระกลางจังหวัดแห่งหนึ่งไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ไ

0: ็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถ้ายินยอมมาไม่ผิดหรอกอันนี้ก็อาจจะถือว่าเต็มใจเราก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวจะเจออะไรอะไร
1: คือขับเข้าไปอะอนุมานได้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวโดนล้วงแน่ๆ
0: ยังไม่ต้องไม่เต็มใจว่ายานะยาอ่ะยังทำอยู่อันนี้เขาผิดอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนกระทำชำเราเลยถ้าเป็นเด็กเด็กโดนกระทำใช่ไหมยังไงก็ผิดยินยอมหรือไม่ยินยอมยังไงก็ผิด
1: แต่เคสนั้นน่ะจริงๆตอนแรกก็ไม่ยอมแหละแต่พอดีมันมีแอลกอฮอล์มาแลกเสร็จแล้วเอาไป
0: พยาน
1: ทีนี้พยานผู้เห็นเหตุการณ์เป็นประจักษ์พยานเราก็อย่าขับเข้าไปเราก็เลี่ยงก็เลยรอดไอ้คำว่าโดนในนี่คือหมายถึงว่า
0: เกือบโดน
1: เกือบโดนไม่ใช่โดนอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: เนาะเห็นไหมทีนี้ก็เลยมาความผิดต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของเวลาและยังมีเวลาพอเหลืออยู่อ่ะก็จะเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว
0: ์
1: เพราะว่าการจะไปข่มขืนกระทำชำเราหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระทำในเรื่องของอวัยวะเพศต่อปากต่อตะวันหนักอย่างที่เราบอกเนา
0: ะ
1: แต่เราจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมมันอยู่ที่ว่ามันมีการพาตัวเราไปไหมหรือเข้ามาซึ่งเป็นเด็กอ่ะถ้าสมมติว่าเด็กอยู่ในบ้าน
0: อ
1: ่ะมันก็จะมีบอกว่าเด็กอยู่ในบ้านเสร็จแล้วโจรมันก็แอบเข้ามาแล้วก็มาข่มขืนกระทำชำเราอย่างนี้พ่อแม่จะไปแจ้งความฐานเป็นพรากผู้เยาว์ได้ไหมซึ่งตรงนี้จริงๆอ่ะมันก็มีเหมือนคำพิพากษามาแล้วเนาะบอกว่าจริงๆมาตรา317เนี่ยเขาจะบอกว่าผู้ใดเนาะปราจากเหตุอันสมควรเนี่ยพรากเด็กอายุไม่เกิน15ไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลอันนี้ระวางโทษ3ปีถึง15ปีแต่ถ้ามีการรับซื้อเด็กตัวเอาเขาไปแล้วยังเอาเขาไปขายอีกอันนี้จะมีโทษหนักขึ้นอีกเนา
0: ะ
1: หรือว่าเอาไปเพื่อหากำไรหรือพรากไปเพื่ออนาจาร
0: ไม่เล้าน
1: ั่นแหละ
0: อะไรเงี้ย
1: หรือถ้าเป็น318จะเป็นเรื่องของพรากกว่า15เนาะแต่ไม่เกิน18แล้วไม่เต็มใจไปด้วย
0: แปลว่าถ้าสมมุติ15ถึง18แต่เต็มใจไป
1: ก็ไม่ผิด
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราบอกอุ๊ยถ้าอย่างนี้ลูกฉันอายุ15แต่มันเต็มใจไปด้วยอย่างนี้กฎหมายไม่คุ้มครองฉันเลยเหร
0: อ
1: ต้องดูก่อนว่าไอ้คำว่าเต็มใจไปด้วยอ่ะเขาเต็มใจไปทำอะไรพอตาม2ไอ้317กับ318เนี่ย317อ่ะมุ่งคุ้มครองเด็กอยู่แล้วว่าบอกว่าไม่เกิน15เนี่ยเขาคิดไม่ได
0: ้
1: ฉะนั้นอ่ะไม่ต้องมาคุยเลยว่าเขายินยอมหรือเปล่
0: า
1: แกเอาลูกฉันขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปหรือแกหลอกให้ลูกฉันน่ะไปหาที่โรงแรมไปหาที่สวนสาธารณะไปหาที่ปั๊มไปหาที่ไหนก็ตามที่ห้างก็ผิด
0: แต่ไอการพรากเนี่ยนะการพรากเนี่ยพื้นฐานเลยมันคือความผิดคือความผิดต่อเด็กมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงมาเอาเด็กไปทำอะไรก็ผิด
1: ใช่
0: อันนี้คือความผิดต่อผู้ปกครอง
1: ผู้ปกครองผู้ดูแล
0: ก็คือแบบว่าคือถ้าคุณคิดจะคิดไม่ดีกับเด็กเนี่ยคุณนอกจากคุณจะผิดกับเด็กแล้วเนี่ยคุณจะผิดกับพ่อแม่เขาด้วยดังนั้นการคือพลากไปเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องพลากไปเพื่อจะแบบว่าเอาไปทำคือเอาไปทำแบบไม่ดีไม่ร้ายอนาจารหรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็ผิดหนักแต่แค่พลากไปแล้วเนี่ยพลากเฉยๆอ่ะก็ผิดเลย
1: ก็เอาง่ายๆอ่ะสมมติแบบ
0: อยากจะดึงตัวไปตรงไหน
1: น้องม.2คนนั้นน่ารักจังเลยเนี่ยก็แบบว่าเดี๋ยวไปดูหนังกับพี่ไหมอย่างเงี้ยแค่ไปดูหนังในความเป็นจริงคืออย่างเงี้ยมันก็คือถ้ามีเจตนาไม่ดีอ่ะเน
0: า
1: ะมันก็กลายเป็นว่า
0: พ่อแม่เขาอนุญาตหรือเปล่า
1: พ่อแม่เขาไม่อนุญาต
0: ใช่ก็จะผิด
1: ใช่เพราะกฎหมายไม่ได้บอกไงพ่อแม่ต้องอนุญาตเขาบอกแค่บอกว่าพากเด็กอายุไม่เกิน15
0: เขาเน้นว่าโดยปราศจากเหตุสมควร
1: พาไปเลี้ยงหนังนี่สมควรยัง
0: ไม่สมควร
1: มันตามวัยมันก็ไม่สมควรเน
0: า
1: ะลุงคนหนึ่งอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่ถ้าเกิดเขาเป็นเด็กอายุ14กับเด็กอายุ14อย่างเง
0: ี้
1: ยมันก็สมวัยในการที่จะชวนกันไปดูหนังเป็นเพื่อนเป็นอาจจะจีบต่างโรงเรียนก็ตามเนาะแต่ด้วยความที่ว่าช่วงวัยวุฒิเขาอะมันคือการชวนกันไปดูหนังในวัยวุฒิที่ใกล้เคียงกันก็ยังดูเป็นเหตุอันสมควรอยู
0: ่
1: เนาะก็ไม่แปลกแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีบอกว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดลูกฉันอายุ15เนี่ยแล้วบอกว่าเต็มใจไปด้วยโอ้ฉันเป็นผู้ปกครองฉันไม่มีอะไรกฎหมายคุ้มครองฉันเลยเหรอไม่ครับ319ประมวลกฎหมายอาญาบอกว่าไงครับ
0: ภาคผู้เยาว์อายุกว่า15ไม่เกิน18ไปจากได้หลายคนนะไม่ใช่แค่พ่อแม่นะบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากำไรหรือเพื่ออนาจารโดยเต็มใจไปด้วยก็ผิด
1: อันนี้ก็เลยบอกว่า เมื่อกี้ก็เป็นแรงช่วง15ถึง18เหมือนกันอ่า

0: แต่อันนั้นอ่ะเต็มใจไปด้วยแต่ทีเนี้ยเอ้ยอันนั้นไม่เต็มใจแต่อันเนี้ยมันบอกว่าเต็มใจไปแต่อันนี้พอเต็มใจไปปุ๊บเนี่ยแต่เป็นการเต็มใจไปเนี่ยโดยที่บุคคลที่พาไปอ่ะเขาจะเอาไปหากำไรก็คือ15ไปอ่ะโดนเอาไปขายอันเนี้ยไม่เล่าแน่นอนหรือว่าเอาไปเนี่ยเพื่อไปกระทำอนาจาร
1: คือยังไม่ต้องทำเลยก็ได้นะแค่พิสูจน์ได้ว่าแบบว่าเดี๋ยวเล็งละคิดแน่นแบบว่าพิสูจน์ได้ว่าแบบว่าเนี่ยเพื่อหากำไรหรือเพื่ออนาจารปุ๊บก็ผิดเลยอาจจะไม่ต้องแบบมีข้อเท็จจริงปรากฏขนาดนั้น
0: อย่างเช่นคิดง่ายๆในข้อเท็จจริงเนาะก็ไม่ต้องปรากฏอย่างเช่นชวนเด็กอายุ15
1: ไปโรงแรม
0: ไปโรงแรม
1: ชัว
0: ชัดเจน
1: คงไม่
0: เจตนาไม่ดี
1: ล็อบบี้เฉย
0: คงไม่ได้มีบุฟเฟ่ที่โรงแรมแน่นอนอย่างเงี้ย
1: อันนั้นไป
0: ไห
1: ม
0: ไม่ไปครับ
1: กินบุฟเฟ่โรงแรมนะ
0: ไม่ไปครับเดี๋ยวค่อนข้างจะอันตรายซึ่งตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นความผิดทีนี้เราก็ใกล้จะหมดเวลาแล
1: ้
0: วเราก็จะฝากทิ้งท้ายเนาะก็คือในลักษณะเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าเวลามีอะไรขึ้นมาเนี่ยจริงๆอ่ะกฎหมายอ่ะเขามุ่งคุ้มครองเด็กจริง
1: ๆ
0: ฉะนั้นแล้วเนี่ยระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กถ้ามีที่ไหนรับตา
1: อ
0: ยู่คนเดียวหรือเราอยู่คนเดียวในบ้านแล้วมีเด็กเข้ามาในบ้านอาจจะเป็นญาติเป็นอะไรเนาะพยายามอย่าอยู
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าเวลามีอะไรเขาเชื่อเด็กเขาไม่เชื่อเราค่อนข้างเสี่ยง
1: ในฐานะแล้วในฐานะถ้าในฐานะเป็นแม่เน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: คือยุคนี้มันอะไรมันแบบมันเสี่ยงมันก็ลูกหลานเราก็ต้องสอนให้เขารู้จักสิทธิ์ของตัวเองอย่างคุณอินฟูคนเนี้ยแบบเขาบอกว่าเขาอ่ะจะเรียกร้องความยุติธรรมให้เขาให้เด็กให้เขาตอนเด็กที่แบบมันเสียไปเพราะเขาไม่กล้าที่จะแบบปกป้องตัวเอง
0: เพราะเขาไม่ได้ไม่ลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองขนาดนั้นเนาะ
1: ค่ะก็ใครที่รู้สึกว่าเรากำลังเผชิญอะไรประมาณนี้อยู่หรือคนใกล้ตัวเผชิญอะไรประมาณนี้อยู่ก็ลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองเรามีสิทธิ์ที่จะแบ
0: บ
1: ที่จะรักตัวเองนะคะค่ะก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็มาปรึกษาได้ที่
0: สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูนตั้งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนฝั่งตรงข้ามกับสำนักงาน
1: ว
0: ัฒนธรรมจังหวัดลำพูนโอ้ยเกือบลืมสำนักงานเขาเนา
1: ะ
0: ก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ตลอด
1: ทุกเรื่องนะที่เป็นเรื่องกฎหมายยกเว้นเรื่องยืมเงิน
0: เรื่องยืมเงินมาปรึกษาไม่ได้แต่ถ้าเกิดยืมเงินนอกระบบแล้วมีปัญหา
1: อันนี้ก็ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เราเข้ามาอธิบายเรื่องข้อกฎหมายให้ฟังได้เนาะเพราะว่ามีหลายเคสที่เขาเข้ามาแล้วคือนอกระบบอะดอกเบี้ยมันบางที 300-400%
1: ค
0: ือเราสามารถอธิบายจนคุณเข้าใจแล้วก็เลิกหวาดกลัวได
1: ้
0: เนา
1: ะ
0: ส่วนแก้ไขได้อย่างไร
1: เราก็จะให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายได้แล้วก็เรามีขั้นตอนของการเรียกมาไกล่เกลี่ยก็ได
0: ้มีปัญหาอะไรมีปัญหาแทบจะแบบปิดทางอะไรกันแทบจะต่อยกับข้างบ้านอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาพูดคุยกันแล้วก็ดูว่ามีช่องทางทางกฎหมายอะไรที่พอจะแก้ไขได
1: ้
0: เนาะเพราะว่าทุกเรื่องมีทางออกปัญหาคุณไม่ใช่ปัญหาคนแรกทุกเคสที่เข้ามาเราจะบอกเลยว่าพี่ไม่ใช่คนแรกครับ
1: ใจเย็นๆ
0: ใจเย็นๆครับไม่ต้องเครียดครับพี่ไม่ใช่คนแรกครับเนา
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีก็อีก2อาทิตย์ทีนี้วันนั้นจะเป็นท่านอัยการท่านไหนเป็นทนายความเป็นนิติกรเป็นอะไรมาให้กฎหมายเดี๋ยวมาให้ความรู้ด้านกฎหมายเดี๋ยวเราก็มาว่ากันอีกทีนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกองทัพเรือยืนยันดำเนินการประท้วงและคัดค้านเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องจนโครงการไม่สามารถเดินหน้าต่อได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กองทัพเรือยืนยันดำเนินการประท้วงและคัดค้านเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องจนโครงการไม่สามารถเดินหน้าต่อได
6: ้กองทัพเรือชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยให้มีการสร้างเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาโดยไม่ดำเนินการใดๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานของไทยรวมถึงกองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นและได้ดำเนินการประท้วงและคัดค้านการกระทำดังกล่าวผ่านทุกกลไกที่มีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าของกิจการต้องหยุดการก่อสร้างและไม่สามารถดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนเดิมการนำภาพโครงสร้างดังกล่าวมากล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานว่ากองทัพเรือเพิกเฉยหรือละเลยต่อหน้าที่นั้นจึงไม่เป็นความจริงเนื่องจากสภาพที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินการขัดขันของกองทัพเรือที่สามารถหยุดยั้งการก่อสร้างเพิ่มเติมได้มิใช่ผลจากการนิ่งเฉยหรือไม่ดำเนินการแต่อย่างใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคตมุ่งเน้นเทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7: นายกอบศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวการผ่านราคาพิเศษเปิดงานเมโทรเซอร์ริงเอ็กโป2026และเอลโตโมทิวซัมมิต2026ในหัวข้อขับเคลื่อนมูลค่าใหม่สู่อุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคตโดยระบุว่าปัจจุบันไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งของอาเซียนและอันดับ11ของโลกแต่ในอนาคตต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ SEV พร้อมมองว่ายานยนต์ในอนาคตจะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาร์ทดีไวซ์ที่ต้องให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลักESG เพื่อมีการนำแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วมาทำเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือการรีไซเคิลแร่หายากแทนการพึ่งพาวัตถุดิบใหม่อันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่า กระทรวงพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้นโยบายวันไมล์หรืออุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนพร้อมเร่งสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์โลกนพสรแก้วขันรายงาน
1: ออสเตรเลียประกาศผ่อนคลายคำแนะนำห้ามการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศรัฐอ่าวอาหรับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียประกาศผ่อนคลายคำแนะนำห้ามการเดินทางไปยังบาเรนอิสราเอลคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้หลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อาจเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้ารัฐบาลออสเตรเลียประเมินแล้วว่าสถานการณ์ปัจจุบันในบาเรนอิสราเอลคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงคำแนะนำจากห้ามการเดินทางเป็นพิจารณาความจำเป็นในการเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้อย่างไรก็ตามขอให้ชาวออสเตรเลียชะลอการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังกลุ่มประเทศรัฐอ่าวอาหรับปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีวิไลอำเภอโซ่พิสัยอำเภอ
10: ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
4: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
3: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
4: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
3: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
5: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
7: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขนะเจ้ากับรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าสัปดาห์นี้ดีเจออยนันทพรนะเจ้ารับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการใต้สันติสุขนะเจ้ารายการวิทยุในโครงการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าซึ่งมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและก็สถานีวิทยุโทรทัศน์นะเจ้า NBT นะเจ้าที่จะได้ทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลเรื่องราวของภาคใต้สู่สายตานะเจ้าสู่พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นะเจ้าวันนี้เฮาปะกันนะเจ้าวันจันทร์ที่15มิถุนายน
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์แต่เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการแก้ไขปัญหาคลี่คลายโดยเร็วอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการแก้ไขปัญหาคลี่คลายโดยเร็วย้ำไม่ใช่เป็นเรื่องผลประโยชน์ตามที่ส.ส.พรรคประชาชนกล่าวอ้าง
6: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงกันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ำว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยวงแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและตามนโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเรื่องอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยให้ได้รับการแก้ไขปัญหาในทางที่ดีขึ้นโดยเร็วตนเองในฐานะคนภูเก็ตรับรู้ปัญหาในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะเกิดผลสำเร็จต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของข้าราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญโดยเฉพาะตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดคอยบัญชาการในการแก้ไขปัญหาต่างๆยืนยันการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์แต่ย้ายเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตได้รับการแก้ไขเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายโดยเร็วที่สุดปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเดินหน้าประกันคุณภาพรูปแบบใหม่ลดภาระงานครู
7: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาถึงแนวทางปรับทิศทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรูปแบบใหม่เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ควบคู่กับการคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพวิชาการเช่นเดิมโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาระบบดิจิทัลเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศจากระบบคลาวด์โดยตรงเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวและลดการกรอกข้อมูลซ้ำหลายครั้งทั้งนี้จะนำผลการหารือวันนี้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหารือร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อผลักดันให้เกิดผลในรูปธรรมต่อไปด้านศาสตราจารย์องค์อาจนายพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ยืนยันพร้อมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวภายใต้แนวคิด One SQA Synergy นำระบบประเมินแบบกลุ่มพื้นที่มาใช้แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูจำกัดซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนในการประเมินและทำให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมการพัฒนาได้อย่างชัดเจนศิรวรรณช่วยเช้ารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมัครเป็นผู้แทนไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเป็นตำแหน่งผู้นำองค์กรระหว่างประเทศด้านการสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันกำลังจะหมดวาระในปี2570คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่28เมษายน2569เห็นชอบให้มีการส่งผู้แทนจากประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยดำเนินการสรรหาพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา6คนจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขและการต่างประเทศโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานทางนี้ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยอายุ45ปีขึ้นไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก9ด้านอาทิมีประวัติเป็นที่ประจักษ์สาขาด้านสุขภาพและการสาธารณสุขและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นจะให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เป็นผู้แทนประเทศไทยต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสุนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุการตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสมั่นใจไทยได้ประโยชน์ขอประชาชนไม่ต้องกังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
1: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
3: ายกรัฐมนตรีเปิดเผยการตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสมั่นใจไทยได้ประโยชน์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าความคืบหน้าในการตั้งคณะเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายไทยได้ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน2คนประกอบด้วยนายสีหจักรพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธอีกอัครราชทูตไทยณคูเวตเพ พื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาคบังคับในกรอบของอันครอสตามที่ทางกัมพูชาเสนอไปยังสหประชาชาติขณะเดียวกันได้ตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลทั้งสองคนฉะนั้นยืนยันว่าไทยมีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลพร้อมขอให้ทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
3: โฆษกกองทัพบกแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตเหตุเจ้าหน้าที่ศาสดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ใช้อาวุธปืนพกยิงศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องปฏิบัติงานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีการดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ประชาชนรับทราบต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นดำพื้นที่อำเภอบ้านฉางให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด
8: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางจังหวัดระยองได้รับความเดือดร้อนจากตะกอนน้ำขุ่นดำในน้ำประปาส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้โดยระบุว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคมอบหมายวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งระบายตะกอนในท่อเมนส่งใส่น้ำของผู้ใช้น้ำประปาทุกหลังคาเรือนด้วยหากมีการตัดประสานท่อหรือซ่อมท่อต้องระบายน้ำให้ใสก่อนปล่อยเข้าระบบใส่น้ำและต้องตรวจสอบแก้ไขน้ำดำขุ่นให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะขณะนี้ยังมีบ้านเรือนของผู้ใช้น้ำบางหลังที่น้ำยังขุ่นอยู่และตรวจสอบพื้นที่แนวขยายเขตบริการประปาทั้งหมดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่อื่นในวงกว้างทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีสาเหตุจากเครื่องจักรใหญ่ที่กำลังเดินเครื่องดำเนินโครงการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีที่ตั้งใกล้สถานีผลิตน้ำจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนตะกอนฟุ้งกระจายและทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการปิดน้ำเพื่อย้ายแนวท่อประปาเมนใหญ่ต้นทางหลบแนวปรับปรุงถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ้านช้างจึงส่งผลให้น้ำขุ่นไหลเบาหรือไม่ไหลชั่วคราวในวงกว้างจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์รายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา

0: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

0: 4จุดยึดทรัพย์200รายการมูลค่ากว่า500ล้านบาทโอ้ถ้าจับได้ถึงตัวการใหญ่แบบนี้เจอโทษหนักทั้งแก๊งแน่เลย
1: ใช่นอกจากติดคุกแล้วเนี่ยตามกฎหมายก็ยังจะต้องถูกยึดทรัพย์อีกเรียกว่าไม่เหลืออะไรเลยทั้งทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการซื้อขายยาเสพติดทั้งเงินทองรถบ้านที่ดินถึงแม้ว่าจะโอนไปให้ญาติพี่น้องหรือคนอื่นแล้วก็ตามแต่ถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่ามาจากการค้ายาเสพติดแล้วล่ะก็ไม่รอดเหมือนกันยึดหมดแถมยึดได้ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่เริ่มค้ายาด้วยนะ
0: เรียกว่าเป็นการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดเต็มรูปแบบเอาให้หนักโดยเฉพาะข้อหาฟอกเงิน
2: ป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz

0: ข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแลงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าปากกับอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569กับทีมงานสวท.ลำปางเจ้าวันนี้ข้าเจ้าชุติการเล่าชัย
1: ผมบรรหารสุยะนะครับแล้วก็สวัสดีไปทั้ง8จังหวัดภาคเหนือของเฮาตวยแล้วก็ในทุกสถานีที่รับสัญญาณไปกันตอนนี้นะครับ
2: เจ้าบอกว่าจะเป็นในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางไม่ห้องสอนแล้วก็ข่าวสารบ้านเฮา
1: ในช่วงที่2เนาะ
2: พะเยาแป้นั่นมีข่าวสารมานำเสนอในวันนี้ในช่วงแรกนี่เราไปที่เชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันก่อนเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
2: มาเริ่มต้นที่ลำปางก่อนกันแล้วกันนะเนาะอยากจะบอกว่าแต่เจ้านี่อุ้ยไป
1: เปียเป็นแม่นก่อน
2: ไปไลฟ์สดไปไลฟ์สดบรรยากาศที่ถือว่าทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเนี่ยเป็นจัดกิจกรรมไทยฟรุตเฟสติวัล2026รณรงค์คือพี่น้องประชาชนคนลำปางตลอดถึงคนที่ติดตามฟังสวท.เนี่ยได้ไปอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในภาคตะวันออกแล้วก็บ้านลำปางบ้านเฮาก็คือบักคณัฐอ่ะนายเจ้าก็เลยไปไลฟ์สดกันนายเจ้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเจ้าซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดลำปางนางกนกรัตน์ยุคติรัตน์นายเจ้าเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางของเฮาเนี่ยจัดกิจกรรมจัดงานไทยฟรุตเฟสติวัล2026เพื่อรณรงค์คือได้บริโภคผลไม้ไทยภายใต้แนวคิดบอกว่าผลไม้ไทยอร่อยปลอดภัยใส่ใจสุขภาพเจ้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรไทยโอ้ยมีสป้าเลยคุณบรรหารเจ้าบอกว่าจะเป็นทุเรียน
1: โทร
2: คุณภาพจากชุมพรนะที่หันเนี่ยคุณผู้ฟังหันเนี่ยคือจากชุมพรเลยนะเจ้าแล้วก็มีมังคุดนี่ขอบอกเลยว่าหมดแฟนแล้ววันนี้วันแรกของการจัดกิจกรรมแต่ว่ามี3วันด้วยกันนะเจ้า17ถึง19มิถุนายนตั้งแต่9โมงถึง4โมงเกิ่งเนี่ยไปได้เลยวันนี้ยังตันอยู่ตอนนี้4โมงปลายเนาะแต่ว่าถ้าบัตรตันมาเป็นอย่างคืนนี้วันพุกไปได้คืนนี้จะมาแหมโดยเฉพาะทุเรียนชุมพรมาเป็นรถบรรทุกเลยประมาณ 3,000 โลอ่ะ
1: 3ตันเน
2: า
1: ะ
2: ประมาณนั้นน่ะเจ้าเปิ้นก็บอกว่ารณรงค์ตอนเนี้ยเป็นการนำผลไม้สดคุณภาพได้จิ้มแล้วมันก่อนมังคุดตะกี้
1: มังคุดได้จิ้มแล้วหวานดีนะครับแต่อยากจิ้มทุเรียนมากกว่า
2: อ๋ออยากจิ้มทุเรียนวันพูกนะเจ้าอ
1: ยากจิ้มทุเรียนมากกว่า
2: วันพูกไปได้เพราะว่าจำหน่ายในราคาที่ย่อมยาวเจ้าเพราะอย่างราคาเริ่มต้นที่199 139 159คือ
1: มาถึง200นะ
2: มาถึง
1: ประมาณในป้ายแต่ละอันมาถึง200
2: แล้วจะบอกว่าเป็นคัดเกรดนะคัดเกรดคุณภาพพอเขาเปิงปอใจว่าเอาแบบนุ่มหรือเอาแบบกรอบนอกนุ่มในกา
1: จะไปกินวันผูกก็ไปกินวันเฮ้อเนี่ยนะ
2: จะเอากินใบเดียวนี้วันนี้หรือว่าจะซุกวันผูกจะซุกวันไหนเป็นคัดเขาได้เลย
1: มันซุกได้ด้วยนะ
2: น่ากาเนี่ยก็คือ พร้อมปลอกคือเรียบร้อยเลยนะก็คือพร้อมกินเนี่ยอ่ะพอเขาเลือกปุ๊บก็จะมีพิมพ์งานคอยปลอกคือแข็งกรรมหนึ่ง
1: เน
2: าะนั่นกาแล้วทีมน้ำคนหนุ่มไฟแรงด้วยนะบอกไปตัวยิ้มไปตัวเจ้าหันละไปสัมภาษณ์แล้วแต่เจ้านี่นะมีความสุขกับการปอกทุเรียนจะบอกแบบฮือผิวทุเรียนนี่เป็นฮอยถ้าเฮามาแบบว่าเอามาปอกคนเดียวเนี่ยอาจจะปาดใส่จีนได้แต่นี่โอ้มิดนี่บางเฉียบแล้วก็คมขนาดเลยนะเจ้าก็เลยมากล้าอูนักตีแผนกปอกนะเขากลัวมีดนะจะมีดคม
1: ชาวบ้านฟังที่อื่นจะโทรเข้ามาจองอย่างไม่ได้ก่อนก่อน
2: ก็ได้นะเจ้าโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเจ้าบางคนเป็นจองล่วงหน้าวันนี้ก็เลยมีคนที่ไปฮับของที่ตัวเก่าจองไว้บอกว่าจะเป็นมังคุดหรือว่าทุเรียนเจ้าเพราะเป็นจองล่วงหน้าโทรไปที่นี่เลยเบอร์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง054-265-022เนอะอันนี้ต่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเป็นกระเจิญจวนพี่น้องประชาชนห่วมอุดหนุนผลไม้ไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสร้างรายได้ฮือภาคการเกษตรห่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยฮือเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปเจ้า
1: ครับจากเรื่องของทุเรียนเนาะ จ้าไปที่เชียงใหม่ครับพี่แอ๋วครับที่เชียงใหม่นี่วันนี้เปิ้นเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติแอบแฝงในพื้นที่โดยทางด้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการเปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีระดับมีการระดมกำลัง10หน่วยงานด้วยกันนะครับปิดล้อมตรวจค้นธุรกิจต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วจังหวัดตามนโยบาย9ด้านของรัฐบาลซึ่งที่อาคารหอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับพลตรตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายโนมินีระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม188นายมีการปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นและก็ขยายผลเครือข่ายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการแก้ไขปัญหาการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนหรือว่านอมินีนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลเองโดยทางด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศเรานะครับรวมไปถึงในรูปแบบของนอมินีนะครับกันอย่างเข้มข้นนะครับตามนโยบาย9ด้านนะครับอย่างถอนรากถอนโคนนั่นเองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่ามีกลุ่มที่เข้ามาประกอบธุรกิจเยอะเหมือนกันในด้านนี้นะครับแล้วก็ทางเชียงใหม่เองก็มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับเพื่อมาบูรณาการทำงานร่วมกันตรวจสอบแล้วก็มีการวางแผนเข้าดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวสำหรับหน่วยงานที่มาร่วมปฏิบัติก็ว่าจะเป็นตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ตรวจท่องเที่ยวนะมีทางด้านฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพาณิชย์แล้วก็มีสำนักงานสรรพากรพื้นที่1และ2แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาระดมกำลังพร้อมกันเนี่ย188นายด้วยกันก็ถือว่าการดำเนินงานดังกล่าวนั้นก็มุ่งเน้นในการตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการขยายผลสู่การจับกุมการกระทำผิดกฎหมายแล้วก็ความเชื่อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเป็นการจัดระเบียบนะครับธุรกิจต่างๆในการเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือว่าทางเศรษฐกิจของประเทศเราอย่างมีประสิทธิภาพครับพี่แอมครับ
2: เจ้าที่ฝางเจ้าทางอำเภอฝางดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยตลอดถึงลาดตระเวนนะเจ้าเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ตำบลป่งน้ำฮ้อนเจ้าว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางเจ้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยโดยนายสัตวัตรอภิวงศ์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกอส.ร้อยอส.อำเภอฝางสามก็ได้บูรณาการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฝางเจ้าตลอดถึงเจ้าหน้าที่อบต.ปงน้ำฮ้อนตวยกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบ.ตำบลปงน้ำฮ้อนก็ได้ดำเนินการเจ้าตั้งจุดตรวจชุดสกัดตรวจตารักษาความสงบเรียบร้อยตลอดถึงลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยวิธีการต่างๆนะเข้าสู่พื้นที่ตอนนายก็คือสกัดลักลอบเฝ้าระวังมดนะเจ้าเพราะว่าอย่างป้องกันเข้ามาสู่ในพื้นที่ต่างตอนในเนาะแล้วก็เป็นการป้องปรามอาชญากรรมต่างๆเพราะว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการพนันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและก็รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งเสียงดังการฆ่ามนุษย์การครอบครองพกพาอาวุธปืนพร้อมตรวจสอบรถต่อแต่งเสียงดังโดยอันนี้คือได้รับร้องเรียนจากเจ้าบ้านเนาะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลปงน้ำฮ้อนอำเภอฝางแต่งต่อรถเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรรวมถึงข้อสั่งการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยซึ่งพื้นที่ตำบลปงน้ำฮ้อนอำเภอฝางเนี่ยก็มีการร้องเรียนนักเนาะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเป็นท้องหวังตรวจตรารักษาความสงบแต่นี้และก็มีผลการปฏิบัตินะเจ้าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายโดยพร้อมของกลางยาเสพติดทึ่ตดประเภทหนึ่งยาบ้ารวมจำนวน115เม็ดนะเจ้าแล้วก็มีการ
1: จับกุมเน
2: า
1: ะ
2: จับกุมนายป้าอีนะเจ้าอายุ35ปีที่หมู่ที่1ตำบลปงน้ำฮ้อนพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดทึ่โตดประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน15เม็ดแล้วก็ร่วมกันจับกุมนายใจอายุ41ปีบริเวณพื้นที่หมู่1ตำบลปงน้ำฮ้อนพร้อมของกลางยาเสพติดทึ่โตดยาบ้าก็คือ100เม็ด
1: โอ้โหเจอ100เม็ดเลย
2: เจ้า แล้วก็ชุดปฏิบัติการก็ได้นำตัวผู้ต้องหาตึ้งหมดเนี่ยพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ฝางฮือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้า
1: ครับจากฝางแล้วไปที่ลำปูนนะออกมาทางนอกนะครับที่ลำปูนนี่ก็คือทางด้านเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนนะครับมีการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดนะครับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประจำปี2569วันนี้นะครับที่หอประชุมบุญนาคโรงเรียนสนบุญโยปถัมภ์ลำปูนนะครับก็มีทางด้านนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนมาเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนโดยมีทางด้านสมาชิกยุวกาชาดระดับ2ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จำนวน129คนพร้อมกับทางด้านอาจารย์ผู้ควบคุมแห่ง11คนด้วยกันโดยทางด้านนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนก็ได้บอกว่าสภากาชาดไทยโดยสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดก็มีภารกิจสำคัญนะครับในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนคือมีจิตอาสามีความรู้มีความเข้าใจในอุดมการณ์ของกาชาดและก็เหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนซึ่งก็เป็นพลังสำคัญในการที่จะมาพัฒนาชุมชนสังคมก็ได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีเป็นการสร้างจิตสำนึกนะครับการเป็นผู้เฮ่อแล้วก็พร้อมกับช่วยเหลือสังคมชุมชนต่างๆในฐานะอาสายุวกาชาดแล้วก็เป็นการปลูกฝังจิตอาสาแล้วก็อุดมการณ์ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามภารกิจของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อพัฒนาทักษะการเมืองชีวิตแล้วก็การพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสอย่างถูกต้องต่อไปครับพี่แอ๋วครับ
2: เจ้าไปที่แม่ฮ่องสอนเจ้าติดอากาศยานแม่ฮ่องสอนมีการบูรณาการหน่วยงานจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและเผชิญเหตุเต็มรูปแบบแล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินเจ้าที่บริเวณท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ข่าวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุอันนี้ตัวคือเป็นห้องว่าฟูล
1: สเก
2: ลเอ็กซ์ไซส์นายเจ้าภายใต้แผนฉุกเฉินเนาะก็คือเต็มรูปแบบอีเตอร์คุณผู้ฟังเจ้ากรณีอากาศยานประสบเหตุในเที่ยวบินและก็กรณีละเมิดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยโดยก็มีการบูรณาการความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติการตุยซึ่งการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบในวันนี้ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการซ้อมแผนบนโต๊ะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาและก็ได้นำมาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันประกอบกับได้มีการเตรียมความพร้อมผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์บนโต๊ะtable top exercise ตัวเจ้าเพื่อนทุกภาคส่วนที่เขาจะฮือได้เข้าใจในเรื่องของการที่มีการเป็นห้องว่าสถานการณ์จำลองคือจำลองสถานการณ์เนี่ยนะเจ้าแล้วก็มีการฮู้บทบาทหน้าที่ของตัวเก่าอย่างชัดเจนนะเจ้าเป็นก็ได้มีการแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น3ช่วงโดยมีช่วงเจ้าถึง 11:00 น.เกิงมีการจำลองที่ถือว่าเป็นสถานการณ์ฝึกซ้อมเผชิญเหตุณพื้นที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนเจ้าจากนั้นก็เป็นการแถลงข่าวสรุปสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นฝึกซ้อมต่อสื่อมวลชนแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นการประชุมสรุปภาพรวมโดยคณะทำงานประเมินผลก็เพื่อวิเคราะห์ข้อดีนำข้อควรระวังไปปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไปนะเจ้าซึ่งทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้เปิดเผยว่าการจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าวเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือทดสอบความพร้อมและขีดความสามารถของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรเครื่องมือกาอุปกรณ์ก็ดีขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุวิกฤตนะเจ้าโดยก็มีเป้าหมายหลักก็คือว่าปกป้องชีวิตและก็ดูแลความปลอดภัยสูงสุดของผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าเนาะนี่เป็นก็ได้มีการฝึกซ้อมแผนตีต้าอากาศยานแม่ฮ่องสอนเจ้า
1: ครับยังอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนะครับแต่ว่ามันที่ในพื้นที่ของอำเภอแม่สะเรียงนะครับโดยที่อำเภอแม่เสรียงนั้นมีการเตรียมส่งไข่ล็อตสีชมพูนะครับเพื่อกับทางด้านสวพ.1เชียงใหม่เนี่ยไปตรวจสอบหาเชื้อโรคด้านปศุสัตว์เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของไข่นะครับแล้วก็ยืนยันว่าไข่ที่พบเป็นไข่แตะนะครับไม่ใช่ไข่ผอมโดยทางสาธารณสุขก่อนที่มีการเร่งตรวจสอบเพื่อป้องกันประชาชนวิตกกังวลนั่นเองซึ่งทางด้านนายวีรพัฒน์เทพวงศ์สารักษาการปศุสัตว์อำเภอแม่เสรียงก็ได้มีการ ทำงานร่วมกับทางด้านนายกมลใจถาสาธารณสุขอำเภอแม่เสรียงก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไข่ร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับกรณีที่ไข่ไก่เปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับซึ่งทางด้านปศุสัตว์ก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้เรื่องของแหล่งที่มาของไข่ว่ามันเกิดได้ขึ้นได้จะใดนะมาจากจะใดฟาร์มไหนนะครับรวมไปถึงการดูแลเก็บรักษาไข่ที่นำมาขายในส่วนของสาธารณสุขอำเภอแม่เสรียงเองก็จะนำตัวอย่างไข่แผงที่มีปัญหานั้นส่งไปทางด้านศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1เชียงใหม่หรือว่าศูนย์สวพ.1เชียงใหม่ซึ่งคาดว่าจะทราบผลใน1อาทิตย์นี้นะครับก็พร้อมกันนี้ทางด้านปศุสัตว์และก็สาธารณสุขอำเภอแม่เสรียงก็ได้ให้คำแนะนำในการเก็บรักษาไข่ที่นำมาขายนะครับสังเกตไข่ที่อาจจะมีการปนเปื้อนนะครับหากบ่สะอาดก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าได้ตื่นตระหนกนะครับสามารถกินไข่ได้ปกตินะครับไข่ที่มาขายมันจะไข่ปลอมแน่นอนแต่ว่าเพียงแค่ฟองที่มันเกิดเป็นสีชมพูนั้นนะครับมันตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียอยู่เท่านั้นเองนะครับเปียวครับ
2: เจ้าแต่ถ้าเกิดว่าสีเพี้ยนไปแหบมันก็คืองดกินยาเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เป็นต้องรอผลแหมสักนิดนึงนะครับ
2: น้องงดบริโภคทันทีพักกันสักครั้งเจ้าเดียวพอมาปะกันในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป้น่านต่อเน
3: าะอู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป้น่าน
2: มาที่จังหวัดพะเยาเจ้าที่พะเยาเจ้าจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเจ้าด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้เจ้าที่พระวิหารหลวงวัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาทางด้านนางสาวอ่อนอภาโลวีราผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเจ้าได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาได้ร่วมพิธีเป็นจำนวนนักเจ้าโดยในพิธีมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และก็สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทางนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นในส่วนราชการส่วนราชการและประสงค์นิกรชาวจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมถวายความอาลัยและร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังหาที่สุดบ่ได้เจ้า
1: ครับไปที่จังหวัดแป้นะครับที่จังหวัดแป้นั้นทางด้านจังหวัดแป้ก็มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลครบ7วันหรือว่าสัตมวานนะครับแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งที่อุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองแป้จังหวัดแป้ทางด้านนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแป้ก็มาเป็นประธานนำหัวหน้าศาลนะมีผู้พิพากษานะครับแล้วก็มีเหล่ากาชาดจังหวัดแป้นะครับรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ7วันหรือว่าสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแป้เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปด้วยกันร่วมประกอบพิธีทางศาสนาครับเดี๋ยวครับ
2: เจ้าที่จังหวัดน่านเจ้าที่จังหวัดน่านก็จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลสัตมวานครบ7วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้เป็นประธาน จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่หอประชุมนันทพัฒน์ศูนย์ราชการจังหวัดน่านตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานสงฆ์ฮือศีลพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลจากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทอดผ้าไตรประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเวลา47วินาทีจากนั้นกรวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศลภายหลังเสร็จพิธีสงฆ์ประธานในพิธีคณะผู้บริหารข้าราชการและผู้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแล้วต่อจากนั้นเจ้าจังหวัดน่านหนอกก็ได้มีการเจิญจวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกระทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสรีพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครบ15วันปันรสมวานในวันพฤหัสที่25มิถุนายน2569และปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และสัตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เจ้า
1: ครับจากนั้นแล้วนะครับแผนที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่จังหวัดเชียงรายนี่ก็มีการเดินหน้าต่อนะครับเรื่องของกองพลพัฒนาที่3นะครับมณฑลและมณฑลทหารบกที่37นะครับมีการระดมทหารช่างจิตอาสาพร้อมกับเครื่องจักรกลต่างๆเร่งวางแนวถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรลำน้ำสายนะครับล่าสุดก็คืบหน้าไปแล้วกว่า 75% ด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อตะวันนะครับทางด้านกองพลพัฒนาที่3ก็มีการจัดชุดปรับปรุงและก็ซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรนะครับแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมกับทางด้านโดยทหารช่างในพื้นที่กองทัพภาคที่3จำนวน60นายด้วยกันนะครับช่วยกันในการลำเลียงนะครับทั้งยุทโธปกรณ์ต่างๆจำนวนเสาไร่การด้วยกันเดินหน้าเข้าไปปฏิบัติงานบริเวณโซน A ในพื้นที่โซน A2 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้มีการวางถุงบิ๊กแบ็กนะครับจำนวน75ถุงด้วยกันนะครับตอนนี้ยอดสะสมของจำนวนถุงทั้งหมดก็อยู่ที่470ถุงก็คิดเป็น 44.98%นะส่วนพื้นที่โซน A3 นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารช่างแล้วก็ชุดช่างต่างๆนั้นก็ได้เสริมดินทรายหน้าผนังกั้นน้ำลำน้ำสายนะครับสำหรับภาพรวมของความคืบหน้าในโซน A คิดเป็น 75.14% แล้วก็ต่อมาบริเวณโซน B นะครับในพื้นที่โซน B2 ก็มีการวางถุงบิ๊กแบ็กจำนวน40ถุงด้วยกันนะครับสำหรับการในภาพรวมทั้งหมดนะครับทั้งโซน B อะไรต่างๆเนี่ยคิดเป็น73.25% แล้วก็ในพื้นที่โซน C นะครับอันนี้ทางทหารก็มีการวางเสริมผนังกั้นน้ำในลำน้ำแม่สายนะครับตอนนี้โซน C คิดเป็นร้อยละ 86.98% โดยภาพรวมในการดำเนินงานในการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำในกึ่งถาวรทั้งหลายเนี่ยนะครับตามแนวลำน้ำสายของอำเภอแม่สายเนี่ยคืบหน้าไปแล้วกว่า 75% นะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และก็ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37แล้วก็แฮมหลายๆหน่วยที่ร่วมกันนะครับในการปฏิบัติงานสร้างแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรที่ทำทั้งหมดก็เพื่อเป็นการป้องกันลำน้ำแม่สายล้นตลิ่งทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ครับแปมครับ
2: เจ้าอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเลยนะเจ้าในช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือกับทีมงานสวทลำปางวันนี้นะเจ้าเดี๋ยวในช่วงต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการพิเศษเนาะรับชมตัวรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับต่างสวทเจียงไฮต่อวันนี้เราสองคนหมดหน้าที่แล้วต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ

การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยังชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.วันนี้สวทขอนแก่นนะคะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการและแพร่ภาพให้สวททั่วทุกภูมิภาคทั้ง70สถานีรับสัญญาณพร้อมกันค่ะรายการนี้ภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยามังธานีวันนี้ดิฉันจิราพรมั่งคั่งเป็นผู้ดำเนินรายการและสทขอนแก่นวันนี้เป็นแม่ข่ายผลิตรายการมีเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับวันนี้นะคะในช่วงแรกค่ะเราจะไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนที่จังหวัดขอนแก่นให้พี่น้องประชาชนชาวอีสานได้มีกำลังใจที่ดีและเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าค่ะในโอกาสที่ชาวไทยชาวอีสานได้รับเสด็จพระองค์ท่านต่างปลื้มปิติและที่จังหวัดขอนแก่นเรื่องของผ้าไหมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงให้ชาวอีสานชาวขอนแก่นได้มีการรักษาอนุรักษ์ผ้าไหมไทยให้คงอยู่สืบไปจนได้นำสู่ตลาดและแน่นอนค่ะวันนี้เราจะไปรับชมภาพบรรยากาศนี้ให้ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะได้ต่างซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยชาวอีสานเพื่อน้อมถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ช่วงนี้เชิญติดตามรับชมค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าไหมมัดหมี่ในจังหวัดขอนแก่นผ่านโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโดยทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านในท้องถิ่นโดยเฉพาะที่อำเภอชนบทซึ่งเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่สำคัญหันกลับมาทอผ้าไหมมัดหมี่สร้างเป็นอาชีพและแหล่งรายได้หลักที่มั่นคงแก่ชาวอีสาน
1: จะใครอ่ะจ๊ะ
2: มาก
1: ับ
2: ผ
1: ู้
2: ใหญ่
1: มากับผู้ใหญ
2: ่บ้านกำเนิดหลาน
1: ผ้าเนี่ยงามออกนะผู้ใดเฮ็ดให้ล่ะ
2: หลานชาย
1: อันนี้ฉันเคยให้ศิลปชีพลองทำว่าลายไทยนี่แหละบนไหมพรมหน้าหนาวเนี่ยดีแล้วขายได้สวยไหมนี่ไหมหลวงใครสอนนี่ทอจ๊ะ
2: แม่
1: สอนแล้วแม่ยังอยู่ป่ะจ๊ะยังอยู่นะแล้วทอผ้าสม่ำเสมอหรือเปล่าค่าสมาชิกทอผ้านะพยายามทอแล้วเดี๋ยวรับไหมเอาไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ยังเฮ็ดไหวไหม
2: เฮ็ดอยู่
1: นะจ๊ะแล้วบ้านดอนสมบูรณ์เนี่ยตำบลทุ่งจังหันเนี่ยยังมีคนที่สาวไหมและเลี้ยงดักแด้ยังมีหลายบ
2: ่มีหลาย
0: ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมทรงจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะที่อำเภอชนบทเพื่อพัฒนาลวดลายให้ประณีตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาโบราณไว้ไม่ให้สูญหายการพัฒนาฝีมือพระองค์ทรงสนับสนุนให้ช่างทอผ้าคิดค้นลวดลายใหม่ๆและปรับปรุงคุณภาพเส้นไหมให้ละเอียดอ่อนขึ้นทำให้ผ้าไหมมัดหมี่ของขอนแก่นกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับสากลการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนรายได้จากการจำหน่ายผ้าไหมในโครงการศิลปาชีพได้ช่วยพลิกชีวิตครอบครัวเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นให้หลุดพ้นจากความยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ผ่านพิพิธภัณฑ์มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยอาคาร60พรรษามหา

0: ในพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อชาวอีสานโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นถิ่นที่สืบทอดการอนุรักษ์การทำผ้าไหมมัดหมี่ทั้งใช้ในครัวเรือนเพราะไม่รู้จักจะไปขายที่ไหนหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทรงทอดพระเนตรเห็นลายผ้าไหมรวมทั้งการทอผ้าอย่างประณีตพระองค์ท่านรับผ้าไหมของชาวบ้านไปตลาดแรกที่ชาวบ้านขายคือสวนจิตรดาตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะพระองค์ท่านที่เป็นผู้ให้ชีวิตในการถักทอผ้าไหมชาวบ้านได้เล่าว่าเมื่อทราบข่าวการสวรรคตรู้สึกใจหายยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านเปรียบเสมือนแม่เป็นผู้ให้ชีวิตกับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลต่อจากนี้หน้าที่ของเราคือการสืบสารส่งต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไม่ให้สูญหายตามความประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยประชาชนผู้ได้เฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้นที่พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมอำเภอชนบทนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์มาช้านานทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนายกระดับจัดพื้นที่ก่อสร้างศาลาไหมไทยหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบ12สิงหาคม2535เพื่อเป็นศูนย์สืบสารพระราชปณิธานงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำรัสส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้และยกระดับเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกหม่อนสายพันธุ์ดีสำหรับเลี้ยงไหมออกแบบลวดลายผ้าที่มีทั้งลวดลายโบราณและลายร่วมสมัยพร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไว้ให้คงอยู่สืบไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์และช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงที่2ค่ะเชิญติดตามรับชมในช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งทางคณะคณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้กล่าวถึงความรู้สึกที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อประสบกนิกรชาวไทยชาวอีสานด้านการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยให้คงอยู่สืบไปเชิญติดตามรับชมค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ครับผมนายอัศวินพรมอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไหมไทยนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรามีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนนะครับในการพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวิถีวัฒนธรรมของไทยนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็ได้มีการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับโดยนำเอาโดยนำปราชญ์ชุมชนนะครับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนในเรื่องของวิถีนะครับในการผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผ้าไหมชุมชนนะครับสู่กระบวนการทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรนะครับเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรโดยร่วมมือกับ

0: ุมชนนะครับสถานประกอบการนะครับที่มีการถักทอผ้าไหมนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับให้มาอยู่ในรูปของการพัฒนาหลักสูตรนะครับเพื่อจัดการเรียนการสอนนะครับในสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอนะครับเพื่ออนุรักษ์สื่อสารนะครับรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการผลิตผ้าไหมซึ่งเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับให้เยาวชนน้องๆนักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนที่สนใจนะครับได้มาศึกษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษาแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเราพร้อมที่จะผลิตกำลังคนไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ไปพร้อมๆกับการสื่อสารต่อยอดในเรื่องของพระปณิธานนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่3นะคะในช่วงของสารต่อพระราชปณิธานซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นข้าราชการท่านหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประสบกรณิกรชาวไทยชาวอีสานชาวชนบทได้กล่าวถึงความรู้สึกซาบซึ้งที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงมีนามพระราชหฤทัยและทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยชาวอีสานด้านการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยและให้สืบสารรักษาและสืบทอดต่อไปให้คงอยู่ไว้ชั่วลูกชั่วหลานและผืนแผ่นดินไทยเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะกิติมาอนคทัศน์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยซึ่งในห้องนี้นะคะที่เรามาเยี่ยมชมในศาลาไหมไทยในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยชั้น2บริเวณชั้น2ก็จะมีห้องราชภัฏฐาภรณ์ชนบทนิกรบวรหัตถศิลป์ซึ่งในห้องนี้จะเป็นการแสดงผ้าในการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคของเราที่นี่นะคะนอกจากผ้าถุงของเราแล้วในการตัดผ้าไหมนั้นเรายังสามารถที่จะออกแบบผ้าไทยหรือว่าผ้าไหมของเราเป็นชุดอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสชุดที่เราสวมใส่เป็นชุดแสกก็ได้นะคะและชุดที่ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่แสดงเอาไว้ในห้องนี้ก็จะเป็นชุดที่ท่านทรงออกแบบเอาไว้แล้วก็ลายลวดลายที่จัดแสดงนี้เราเรียกว่าลายดอกผักแว่นลายดอกผักแว่นนั้นเป็นลายเดิมเป็นลายโบราณนะคะที่จัดแสดงเอาไว้แต่ว่าในสมัยใหม่นี่ก็คือหลังจากที่ท่านฉลองพระองค์ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นลายราชินีค่ะก็คือลายเดิมเป็นลายดอกผักแว่น
3: ครับสวัสดีครับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นตั้งอยู่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งตัวกระผมเองดร.ลำปางเพชรพันเพชรผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งนำด้วยท่านยศพลเวรุโกเศสนะเป็นพื้นที่ที่เราบริหารจัดการแล้วก็ได้สืบสารรักษาต่อยอดพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเราเกิดแรงบันดาลใจจากที่ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาในภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นและได้กล่าวชื่นชมกับบุคคลที่นำผ้าทอมือเข้าไปถวายพระองค์ในวันนั้นในปีพ.ศ. 2520นะและเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดลายต่างๆโดยเฉพาะยกตัวอย่างลายพระราชินีแห่งนี้ซึ่งเป็นการจัดแสดงในส่วนการจัดแสดงกำแพงผ้าไหมมัดหมี่ที่ยาวที่สุดในประเทศตอนนี้นะครับและที่สำคัญเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ได้ทรงห่วงใยและพระองค์เองได้ฉายพระเนตรถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทำให้ประสบนิกรชาวอำเภอชนบทและภาคอีสานของเราได้สืบสานรักษาต่อยอดความเป็นผ้าไหมมัดหมี่จนส่งผลให้พวกเราได้มีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็ได้ตอบสนองงานในพระองค์และต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่ให้คนทั้งโลกได้รู้จักผ้าไหมมัดหมี่เมืองชนบทและส่งผลให้ยกระดับได้รับการจดแจ้ง GI ผ้าไหมมัดหมี่ของโลกซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าอย่าทิ้งผ้าไหมมัดหมี่ของเรามันเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าและที่สำคัญเราต้องส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบสานรักษาต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่ได้อย่างสวยงามและมั่นคงสืบไปขอบคุณครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักทินานุปทานดังนี้นะครับในวันนี้เวลา 16:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาทองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเฝ้าไปยังที่ประดิษฐานพระโกศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจจการินีปริยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศล์ขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปี่กรองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศถวายพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทโธจบถวายอัญเชิญถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมและทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบและเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ไปที่หน้าเครื่องนมัสการและส่งกราบส่งรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคุลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับประยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตกองทหารกิตติยศถวายความเคารพตุยามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันนรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการ การแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานคือ7วันปัณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสตมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่ละวาระโดยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสดับประกอบพระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสตมวานและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตมวานครบ7วันจากนั้นปัณรสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้ สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ท่านฟังครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิบัติรัตยานะครับก็ได้มีการประดิษฐานในส่วนที่มีความสำคัญและก็ในเรื่องของพระกิตติยศสูงสุดนะครับดังวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมกรุฑอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้ใหญ่ร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้มีการทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับ
3: ใช่
1: ครับซึ่งก็คือพระโกศด้วยนะครับ
3: ถวายพระโกศทองใหญ่นะครับ
1: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศที่ได้ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
3: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
1: ครับ
3: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์หนึ่งคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมราชวังแล้วครับ
4: ขับรถยนต์

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นทหารกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับและก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่ง2องค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับจะเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู่
1: ด้านหลังทางทิศใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการประดิษฐานในเรื่องของพระศพอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทั้งข้าราชการที่มาเฝ้าในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศซึ่งพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย
1: ์ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะพนักงานประโคมสั่งแตรงอนแต่ฝรั่งปีรองชนะปีพาดและเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ส่งกราบจากนั้นได้เสด็จพระเชิมเนินส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตกับ
1: พระสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

Thank you.

0: ท่านผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพระราชในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: ที่พายโกโตโรโกโตที่พายโกโตโรโกโตสุขิโตโตปรมิณมหาราชสัพพะมะราชินีทิฏฐิปุจจังทิฏฐิกัมมังทิฏฐิราโภทิโยนิจังรมิณมหาราชวรตะรมณียาสหะโอจจัปปทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและพระพรหมวชิระรังสีวัดประวรนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
2: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวัตมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้สายสิญ นะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปาปโตปมะคาถานะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปัปปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคาถาครับมาจากพระสุตตันตปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณะทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ย

0: สรัญมกรุฑอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นยังอาสงฆ์ซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคาถาครับอาจารย์ครับ
1: ครับในส่วนของธรรมคาถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกรองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้ประดิษฐานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงฆ์เมื่อสักครู่นี้นะครับจะแล้วก็อยู่เรื่องด้านที่ประทับราชพระราชอาณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพนะครับ
1: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
0: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับได้ขึ้นอย่างธรรมาสแล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถาอย่างนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะ
1: แบบนี้กันเดียวกัน
0: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในระดับต่อไปการประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดตามพระราชประเพณีด้วยนะครับแล้วก็ในพระอิสริยยศของ
1: สมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
0: ครับชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
1: เดิมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
0: ครับ
1: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโสกันไปมีวางด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระมราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินเนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับก็จะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้ากระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ในตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมนะครับ
1: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชอาสกัจจาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
0: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชอาสกัจจาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ จะได้ถวายศีลและถวาย

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: ธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจธาสันติทะสัตตาปรัชคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระพุทธองค์สมเด็จพระประเมตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโบหาระอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรักขติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเรติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ทิศกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่พระชาติจะรับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัพยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหาร พื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคกระทำอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานด้วยยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์พฤกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นมเรนทิราเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณอุปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระไตรสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบรมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบรมีย่อมมีกมลเต็มตื้นประดุจได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับ มิให้ขาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนาดนับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วงกว่า100ปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงฉัตรตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบพระฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตะหิตะปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จประหนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชะนี้สมเด็จพระบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพพดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามคติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนพระสกนิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหว และห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสสงกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิตติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบารีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกาเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเปจสักเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสน์นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอาณาครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระปริยนจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาพิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทธโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัทโธนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
1: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าฉัตโตปมะคาถาครับฉัตตะก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมะก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
2: ครับและขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงด้านอาสง
1: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
2: โดย
1: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
1: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาพย์กลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
2: วันนี้ก็คือพระครูปริยนพระปริยนสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้นั่งอย่างอาสงด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

พระครูพระปริยนนะครับทั้งสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยส่วนของพระบรมสารีวงศ์นะครับราชสกุลนะครับนะคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระรูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือพระรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบัลลภ์รักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระเปรียญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมคถาอาจารย์ได้นำเรียนเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมคถา
2: ในส่วนของบทธรรมคถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศนะครับและมาสักครู่พระสงฆ์พระครูพระปริยัติทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
2: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุทานนะครับเรียกว่าพัดพุทานส่วนถ้าเป็นพัดปริยัติเนี่ยจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปส่งประเคนจัดจุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระเรือนประทับพระราชอาสน์ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยง
2: ผู้สายโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของผู้สายโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นผู้สายโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับวิธีการลาดผู้สายโยงเนี่ยจะมีผู้สายโยง2สำรับครับสำรับนึงมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับนึงอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้เจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
2: ในส่วนของตัวพานที่รองรับผู้สายโยงเนี่ยครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับนึงเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับ
1: ครับหลังจากที่ทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ
3: ตัสังคาราอุปาดวะยะธรรมมิโนอุปาชิตตวานิทุชันเตเตสังอุปสมโมสุโคสัพเพสัตตามะสันติจามะสิงสุจามะติสเรตาเทวะหังมะติสามิลัทธิเมเอตสังสโย
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมคถาที่สวดธรรมคถาสดับประกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: ตุมหังคิปะเมวัสสมิชชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

ปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติอัตติเลกวัสสตังชีวตุอัตติเรกวัสสตังชีวตุอัตติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งครับโดยเจ้าพนักงานอันนี้บนพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและต่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับก็จะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศแล้วก็เรื่องของการนะครับได้พระอายัดอะไรกันยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการโดยจะได้ทรงกราบพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับนะในขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรองรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งในขณะนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกะสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระเชิมเนินไปที่ด้านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามก็จะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลัตกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ

0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพเนี่ยนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงส์นะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมภาระ15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลสัทธรรมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา9:55 นนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10:00 นด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบรรเพ็ญพระราชกุศลนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ

0: ธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวดพระอภิธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิมพิจิตรพระอภิธรรมนะครับในพระอารามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระอารามนะครับซึ่งแต่ละพระอารามก็จะได้สลับสับเปลี่ยนกันของการมาสวดพระอภิธรรมพระศพนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทองค์กำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ครับในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำรับสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100วัน
2: ขอรับสาตาขอให้ความเคารพทางสายอารมณ์

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระชำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระชำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับวันนี้จะมีราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับตอนนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายภัตตาหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอ

พระคุณอาจารย์สรัญมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครูนาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกรณิกรไทยตลอดไป
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุนิพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
0: ภูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจ๊สโมโนทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพลันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่สามารถแยกจากข้อตกลงสันติภาพได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมั่นใจเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ
2: ตอนนี้เวลา 10:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงช่วงฟอรัมโอเพนนิ่งในเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมระหว่างห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนของรัสเซียและเครือข่ายซึ่งไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่ขณะนี้มีจำนวนกว่า2ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ไทยยังมุ่งมั่นที่จะทำการค้ากับรัสเซียเพราะถือเป็นประเทศที่เป็นขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉะนั้นไทยจะใช้ความเข้มแข็งอย่างความมั่นคงทางอาหารแลกเปลี่ยนสินค้าและมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นส่วนการพบหารือกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียวันพรุ่งนี้เป็นโอกาสดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกันพร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้โลกเกิดความสงบสุขมากที่สุดโดยประเด็นที่ไทยจะผลักดันมุ่งเน้นทุกมิติทางด้านพลังงานความมั่นคงการค้ารวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมการรับมือและเสริมสร้างพลังงานในอนาคตป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย
3: จากที่ได้เจอท่านประธานาธิบดีปูตินเมื่อเราก็คงได้คุยถึงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์สภาวะการของโลกในปัจจุบันแล้วก็สแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขในโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกด้วยเพราะว่าถ้ามันมีความขัดแย้งถึงขั้นสู้รบสงครามที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกทุกประเทศก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดเราก็ไม่ได้ต้องการอยู่เลย
2: สำหรับช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและได้รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะเอลนิโยอย่างเป็นระบบหลังคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะทำให้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอและไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วถึงแก้ไข EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีทั้งประชาชนภาคการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบนิเวศที่ต้องใช้น้ำร่วมกันรัฐบาลจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบนอกจากนี้รัฐบาลยังให้หน่วยงานใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนล่วงหน้า6เดือนของกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างพร้อมเตรียมใช้โครงข่ายน้ำภาคตะวันออกในการสูบผ่านน้ำ พื่อรองรับความต้องการใช้น้ำปี2570ที่คาดว่าพื้นที่ EEC จะต้องใช้น้ำประมาณ 2,888 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมด้วยกับเครื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC รวม39โครงการเมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มน้ำต้นทุนได้909ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว23โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว19โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนได้258ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก4โครงการซึ่งจะเพิ่มน้ำได้อีก109ล้านลูกบาศก์เมตรรัฐบาลขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภาคอุตสาหกรรมควรเร่งปรับถูกโรงงานอัจฉริยะเพื่อลดการใช้น้ำส่วนภาคเกษตรควรดำเนินการตามแผนเพาะปลูกและแผนจัดสรรน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรคณิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐสภาพิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปโดยรัฐบาลชี้แจงสาระสำคัญเพื่อขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
5: การประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้มีนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานได้ให้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากนั้นได้พิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือเอฟตาที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าไทยได้ลงนามความตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่23มกราคม2568ซึ่งเอฟตาประกอบด้วย4ประเทศได้แก่ไอร์แลนด์ลิกเทนสไตน์นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์โดยเอฟตาจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมและประมงของไทยกว่าร้อยละ90ขณะที่ไทยยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าร้อยละ84คาดว่าจะช่วยขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD
6: ซึ่งในภาพรวมทุกภาคส่วนเห็นว่าไทยจะได้รับประโยชน์จาก FTA ฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตปรับตัวและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้ารวมถึงกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นตามข้อกำหนดสากลซึ่งจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการเปิดประตูสู่ทวีปยุโรปสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อยอดสู่การผลักดันการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปให้บรรลุผลและเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคต
5: ขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่เห็นถึงโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนแต่เสนอให้ภาครัฐเตรียมมาตรการดูแลผู้ประกอบการและเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงแรงงานจับมือภาครัฐภาคเอกชนขยายตลาดแรงงานต่างประเทศชูแนวคิด Upskill สร้างแรงงานไทยนำรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้น
7: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศพร้อมมอบนโยบายยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้หารือร่วมกับบริษัทจัดหางานที่ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยกระทรวงแรงงานได้ปรับบทบาทจากผู้กำกับดูแลสู่พาร์ทเนอร์กับภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานหรือ upskill การเชื่อมโยงการฝึกอบรมสู่การมีงานทำภายใต้แนวคิดเรียนได้งบจบได้งานรวมถึงการดูแลสิทธิสวัสดิการและความปลอดภัยของแรง งงานตลอดกระบวนการทำงานในต่างประเทศพร้อมทั้งเร่งเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน 30-35 ปีเป็น 35-40 ปีเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยที่มีประสบการณ์สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้มากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าขยายตลาดแรงงานทักษะสูงเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นรวมถึงผลักดันนวดไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศโดยการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล
8: มันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมานะครับอย่างไรก็ตามในกลไกทางกฎหมายเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยหน่วยงานรัฐอยู่แล้วคือมันต้องอาศัยความร่วมมือกันวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมนะครับเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุด
7: ด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569นี้มีการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญ5อันดับแรกได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นซึ่งสร้างรายได้ส่งกลับประเทศรวมไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 ล้านบาทนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัวแล้วยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคต
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาเปิดงาน Manufacturing Expo 2026และ Automotive Summit 2026ในหัวข้อขับเคลื่อนมูลค่าใหม่สู่อุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคตโดยระบุว่าปัจจุบันไทยจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ11ของโลกแต่ในอนาคตต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ XEV พร้อมมองว่ายานยนต์ในอนาคตจะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาร์ทดีไวซ์ที่ต้องให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลัก ESG เช่นการนำแบตเตอรี่ใช้แล้วมาทำเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือการรีไซเคิลแร่หายากแทนที่พึ่งพาวัตถุดิบใหม
10: ่หัวใจของการทำอุตสาหกรรมในวันนี้นอกจาก profitability แล้วท่านต้องไม่ลืมถึงหลักการของ environmental social และ governance สิ่งที่ท่านผลิตขึ้นมาตอนจบแล้วท่านจะจัดการกับมันอย่างไรท่านจะทิ้งให้กลายเป็นภาระหรือท่านจะสามารถนำมันกลับมาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องใช้ fresh raw material ท่านจะใช้เป็น secondary raw material ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในวันนี้เพราะว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้าได้แน่นอนครับ automotive industry ภาคการผลิต manufacturing เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะผลักดัน GDP ของเราให้เติบโตไปข้างหน้าแต่การโตของ GDP ของประเทศไทยนั้นจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่ากระทรวงพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้นโยบายวันไมล์หรืออุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนพร้อมเร่งสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์โลกนพศรแก้วคำรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม2569ต่ำสุดรอบ48เดือนพร้อมเสนอรัฐเร่งลดต้นทุนพลังงานและเสริมสภาพคล่อง SME
11: นางพิมพ์ใจลิอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 84.7ลดลงจาก 85.3 ในเดือนเมษายนและเป็นระดับต่ำสุดในรอบ48เดือนจากปัจจัยกดดันทางภาคการผลิตที่ชะลอตัวการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงและปัญหาการขาดแคลนแรงงานขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งอาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานและวัตถุดิบสำคัญรวมถึงเพิ่มภาระต้นทุนให้ภาคธุรกิจสอท.จึงเสนอ3แนวทางต่อภาครัฐ ได้แก่การขยายมาตรการอุดหนุนน้ำมันสำหรับภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนของภาคธุรกิจการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อเสริมสภาพคล่องและการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกของประเทศในระยะยาว
12: เสนอให้ภาครัฐพิจารณาขยายเวลาการอุดหนุนน้ำมันนะคะแก่ภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานลดต้นทุนภาคผลิตชะลอค่าครองชีพของประชาชนอันที่สองก็คือเริ่มส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ผ่านโครงการพี่ช่วยน้องนะคะอันที่สามก็คือเร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นแหล่งหนึ่งในพลังงานทางเลือกในระยะยาว
11: นางพิมพ์ใจยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ภาคอุตสาหกรรมจะเผชิญแรงกดดันแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังเติบโตต่อเนื่องรวมถึงมาตรการของภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับ Jazz Mono ทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพนันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือน
13: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลการจับกุมกับบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนและบริษัท Mononix จำกัดมหาชนหลังเจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดกีฬาผิดกฎหมายซึ่งแสงโฆษณาและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายโดยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือใช้วิธีการโฆษณาชักชวนและส่งเสริมให้บุคคลอื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่การตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการรับโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์เฉลี่ยเดือนละประมาณ300,000ถึง2,000,000บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบว่ามีการดำเนินการเว็บไซต์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีโดยขณะนี้ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วเพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อการพนันออนไลน์รวมถึงคุ้มครองผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาอย่างถูกต้องแต่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ผิดกฎหมายด้านนายฤทธิกรเทศสาลีผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารโครงการยุทธศาสตร์บริษัทจัดมินิเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกล่าวว่าตัวแทนลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจะเดินหน้าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายและเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่แฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมการปกครองเน้นย้ำมาตรการกำกับดูแลการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ขนาดใหญ่เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญในการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงระดับนานาชาติซึ่งหลายงานจัดขึ้นในพื้นที่เอกชนหรืออีเวนต์ขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจึงได้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการห้ามนำอาวุธปืนหรืออาวุธผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่จัดงานการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยผู้จัดงานต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการซึ่งจากนี้กรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.หน่วยงานด้านสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและผู้จัดงานเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการจัดงานขนาดใหญ่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานระดับนานาชาติที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังส เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลขอแจ้งผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินในความรับผิดชอบของ AOT จากเดิมไม่เกิน730บาทเป็นไม่เกิน 1,120 บาทต่อคนการปรับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการของสนามบินไทยให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางในอนาคตทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารตามปกติของสายการบินผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสายการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการเดินทางได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าประเด็นสำคัญในบันทึกข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคือการยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีและเป็นการถาวรซึ่งรวมถึงแนวรบในเลบานอนด้วยพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้และหากมีการโจมตีทางทหารของอิสราเอลต่อเลบานอนรวมถึงความพยายามเดินหน้ายึดครองดินแดนของเลบานอนในอนาคตจะถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจฉบับนี้โดยไม่มีข้อยกเว้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในวันนี้ระหว่างการนำเสนอเอกสารนโยบายของรัฐบาลหัวข้อธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียมที่ระบุว่าจีนพร้อมร่วมมือกับนานาชาติเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์การสหประชาชาติโดยจีนจะสนับสนุนอำนาจของสหประชาชาติด้วยการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านธรรมาภิบาลโลกนายหวังอี้ยังเน้นย้ำอีกว่าจีนในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีบทบาทด้านธรรมาภิบาลโลกมาโดยตลอดและจีนยังคงสนับสนุนการสร้างประชาคมที่มนุษยชาติแบ่งปันอนาคตร่วมกันรวมทั้งเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักการพหุภาคีอย่างแท้จริงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้17 มิถุนายน 2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทีมงานช่างห้องส่งครับคุณทุนชัยคำรอดนะครับคุณอัครคัมภีระคุณเดชธรชัยโสดาและคุณอกรศิมิทาครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับพุธที่17 มิถุนายน 2569แฟนๆวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็รอใจจดใจจ่อกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่จะลงแข่งขันในนัดแรกนะครับที่เจอกับทางด้านของยูเครนนะครับจิตพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับนะฮะหัวหน้าโค้ชผู้สอนของเราก็ติวเข้มติวเทคนิคแท็กติกก่อนลงแข่งขันนะครับแล้วก็มีการซ้อมกันเมื่อวันนี้นะครับในช่วงเที่ยงถึงบ่ายเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเราซ้อมเข้มกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากเรื่องของการยืดร่างกายการทบทวนเรื่องของการเสิร์ฟรับเสิร์ฟนะครับจุดสำคัญก็คือเน้นการเรื่องของเกมการแข่งขันเพื่อสร้างโอกาสบุกให้เป็นคะแนนนะครับแล้วก็การคอนโทรลบอลนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราก็นี้นะหลังจากที่พักผ่อน16:30 นเดินทางมาถึงสนามแล้วนะครับไทยลงแข่งขันนะครับกับยูเครนค่ำคืนนี้นะครับในชุดเสื้อแข่งสีแดงเลโบโรสีน้ำเงินนะครับขณะที่ยูเครนเสื้อแข่งสีขาวนะสีลิโบโรเนี่ยสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็ไทยก็ตอนนี้มาถึงที่สนามแล้วในเวลา18:30 นะครับคู่ของเราไทยกับยูเครน20:30 นะครับเจอกับยูเครนมีการถ่ายทอดสดให้ชมด้วยทางช่องโมโนสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นข่าวดีที่เราได้เห็นนะฮะนักกีฬาของเรานะจะได้ออกทางช่องทีวีนะครับให้ได้ชมกันนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลสำหรับคู่อื่นๆนะฮะซึ่งแข่งขันกันนะครับซึ่งแข่งขันกันนะฮะในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในประเทศไทยนะสนามแข่งขันของประเทศไทยแล้วก็สนามแข่งขันของอีกสนามหนึ่งนะเป็นฟิลิปปินส์นะครับที่ปาซิกซิตี้ที่ฟิลิปปินส์นะครับหลายคู่นะก็เริ่มที่อิตาลีทีมอันดับหนึ่งของโลกนะฮะนี่ดีกรีอันดับหนึ่งของโลกกันเลยทีเดียวนะครับแชมป์เก่ารายการนี้3สมัยนะแล้วก็2สมัยซ้อนด้วยนะฮะแชมป์โลก1ละแชมป์โอลิมปิกที่ปารีสด้วยนะครับก็ลงแข่งขันสัปดาห์ที่2นะครับทางด้านของอิตาลีนะครับโชว์ฟอร์มสมราคาอย่างที่บอกครับดีกรีเยอะมากนะครับเอาชนะนะครับสัปดาห์ที่2เนี่ยเอาชนะเช็กเกีย3-0เซตนะครับเก็บ3คะแนนในเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นะครับด้วยสกอร์คะแนน25-18 25-21และ25-22นะครับโอ้อิตาลีสมราคาเลยนะดีนะเราจะเจออิตาลีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าเจออิตาลีก็โอ้โหนะคือในฐานะการแข่งขันนี่นะก็เจออิตาลีก็สนุกนะครับในความรู้สึกผมนะเพราะได้เจอกับเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแพ้ก็อีกเรื่องนึงแต่เราได้เจอกับทีมที่ระดับเบอร์หนึ่งของโลกนะเราได้รู้ว่าเขารุกยังไงเขารับยังไงลูกเสิร์ฟเขาเป็นยังไงเกมเขาเป็นยังไงนะครับเราจะได้เห็นนะครับจะได้เรียนรู้กันนะครับก็อิตาลีจะนะครับไปนะครับส่วนอีกคู่นึงนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับคู่ก่อนไทยนะครับเป็นแคนาดานะครับทีมอันดับ10ของโลกนะครับเจอกับดัชนะครับนิวซีแลนด์นะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านของแคนาดาพลิกกลับมาชนะ3-1เซตนะครับก็คว้าชัยชนะมาได้ครับโดยในเซตที่1นะในกลุ่ม6ที่ดอร์สเตเดียมหัวหมากเนี่ยนะครับแคนาดานะครับเอาชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตนะครับ20-25 25-19 25-17 และ 25-20นะครับก็ชนะไปนะทำไมขยับตอนนี้ขยับติดท็อป9แล้วทางด้านของเทียบท็อป8แล้วนะทางด้านของแคนาดามีคะแนนนะขยับมาอยู่ท็อป8ของตารางแล้วนะครับส่วนโปรแลนด์ยังแข็งแกร่งนะฮะโปรแลนด์ยังแข็งแกร่งนะฮะโปรแลนด์เนี่ยทีมอันดับที่3ของโลกเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะครับเอาชนะบัลกเรียทีมอันดับที่20ของโลกนะครับ3เซตรวดเลยนะครับคุณฟังครับด้วยสกอร์คะแนนนะครับ25-12 25-22และ25-23นะครับก็ถือว่าบัลกเรียสู้กับโปรแลนด์ได้สนุกนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้3เซตรวดนะฮะแต่ว่า เซตที่2แล้วก็เซตที่3เนี่ยคะแนน22 25 23 25นะไม่ห่างนะครับที่ดอสเตเดียมหัวหมากนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนไทยอย่าลืมนะครับ 20:30 นนะครับเราจะลงแข่งขันนะครับนักวอลเลย์บอลของเราภายใต้การคุมทีมของโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะครับผู้เล่นของเรามือเซต2คนที่ประกาศรายชื่อมา14คนนะครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับนัทธนิดาใจแสนนะครับแล้วก็มีบอลเร็วก็มีทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์แก้วกัลยาธมุนทลานะครับหัวเสานะครับอัชรพรคงยศสัติภาพรจันทวิสูตรวิศราธิวิศราศรีทะเลิศนะครับแล้วก็กันชิมาเอกปัชชานะครับแล้วก็บีหลังเนี่ยพิมพิชยาโกกรำแล้วก็สุภาวดีพลวิไลนะครับแล้วก็มีนักกีฬาสำรองนะครับกัญญารัตน์ขุนเมืองประพัชราพลคำนิชารัตน์ศรีสุตาแล้วก็เซราแอนโคมานะครับรอเชียร์นะครับ 20:30 นะครับจากวอลเลย์บอลจากเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับมาดูเรื่องของลูกฟุตบอลเหมือนกันนะแต่เป็นเรื่องของฟุตบอลราคาฟุตบอลโลกกำลังเข้มข้นนะครับก็ได้ชมการถ่ายทอดสดแล้วนะฮะทางโมโนแม็กนะครับรวมโมโนสปอร์ตก็ถ่ายทอดสดให้ชมกันถึงแม้จะเป็นการดูฟรีแล้วก็ดูเสียตังค์เรื่องของสมาชิกนะก็เลือกกันดูนะครับแฟนๆของช่องทางของโมโนนะฮะที่เป็นสมาชิกโมโนนะครับก็ดูในช่องทางได้นะครับส่วนใครที่รอดูชมการถ่ายทอดสดฟรีโมโนก็ให้ชมฟรีในช่อง29เหมือนกันนะครับซึ่ง ขออภัยนะครับคู่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดหัวของแฮตทริกแรกในฟุตบอลโลกของเลเนลเมสซี่นะครับนักกีฬาวัย39ปียิง3ประตูให้อาร์เจนตินาชนะแอลจีเรีย3ประตูต่อ0นะครับนี่เล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว6สมัยทำประตู16ประตูเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่อดีตกองหน้าชาวเยอรมนีนะครับนะฮะซึ่งพ่อของมิโลสลาฟโครเซ่เนี่ยเคยมาไทยบ่อยนะครับมาถ้าจำได้นะพ่อของมิโลสลาฟโครเซ่เนี่ยมาเป่าทำเป็ดนะมาเล่นในช่วงของดนตรีในสวนคุณผู้ฟังครับจำก็ได้นะนี่พ่อของมิโลสลาฟโครเซ่มาเป่าทำเป็ดเล่นทำเป็ดอยู่ที่ดนตรีในสวนสมัยท่านอธิบดีอภินันท์นะครับนะพ่อเขาอยู่นี่เมืองไทยด้วยนะส่วนมิโลสลาฟโครเซ่ตอนนี้ก็แขวนสตาร์ทไปแล้วนะครับทำ16ประตูนะจากการลงเล่นฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เมสซี่วัย39ปีครับลงเล่นให้กับอาร์เจนตินาเจอกับแอลจีเรียนะฮะเจ้าตัวเนี่ยยิงแฮตทริกแรกของเจ้าตัวแล้วก็เป็นแฮตทริกแรกของฟุตบอลโลกคราวนี้ด้วยนะก็ใช่ทำไมเมสซี่เนี่ยก็เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลนะครับ16ประตูเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่และประตูที่17กำลังจะรอขึ้นอยู่นะเพราะว่าอาร์เจนตินายังมีนัดที่เจอกับออสเตรเลียนะนัดต่อไปด้วยในวันที่23มิถุนายนก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบสุดท้ายของอาร์เจนตินานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับเมสซี่ครับบอกให้ถึงว่าบอกให้รู้ว่าอายุไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่นักกีฬาถ้าอยู่ในวินัยรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแกร่งแข็งแรงนะเขายังเป็นตัวอันตรายของทีมอยู่นะเลโอเนลเมสซี่ส่วนใครที่รอดูคริสเตียโนโรนัลโดนะครับนะเมสซี่ยิงแล้ว3ประตูพีโดหรือคริสเตียโนโรนัลโดวัย40ปีวัย40กรัตบวกนิดๆนะก็จะโชว์ฟอร์มเหมือนกันในค่ำคืนนี้สำหรับด้านของทีมโปรตุเกสนะครับนัดต่อไปของกลุ่มนี้นะครับอาร์เจนตินาเจอออสเตรเลีย23มิถุนายนนะครับส่วนจอร์แดนเจอแอลจีเรียนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะเมสซี่ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ได้อยู่ในรายชื่อที่ทำสกอร์ได้ถึง16ประตูจากการลงเล่นฟุตบอลโลก6สมัยแต่มันก็แค่เรื่องของตัวเลขนะครับตัวเลขไม่ได้บ่งบอกอะไรมากมายนะครับเขาบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาบอกว่าถึงที่เจออยู่ในตอนนี้นะก็คือของขวัญที่ได้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณความสำเร็จนะที่ทำให้เขาเกิดขึ้นในระดับบุคคลและทีมตอนนี้อยู่ในช่วงอีกช่วงหนึ่งของชีวิตกำลังสนุกนะครับนะกำลังสนุกกับทุกเวลานะฮะนี่เมสซี่นะครับอีกคู่หนึ่งนะออสเตรเลียขอไปนะครับออสเตรียชนะจอร์แดนนะ3ประตูต่อ1นะครับโดยออสเตรียได้ประตูจากโรมาโนชมิสนะครับแล้วก็ประตูชัยจากมาโคเออร์นาโชวิชนะครับก็นาทีที่90บวก12ต่อเวลากันเยอะมากนะครับส่วนจอร์แดนนะครับได้ประตูตีไข่แตกจากอาลีอียาโอเว่นนะครับแล้วก็กองหลังของจอร์แดนก็คืออาซานอับอารับนะครับทำประตูเข้าประตูตัวเองด้วยนะครับนะฮะก็เป็นชัยชนะของออสเตรียที่เหนือจอร์แดนนะ3ประตูต่อ1นะครับฟุตบอลโลกนอกจากยิงแฮตทริก3ประตูนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามี2คนซึ่งเป็นกองหน้าระดับท็อปของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาลันด์นะครับช่วยให้ทีมนอร์เวย์นะเอาชนะอิรัก4ประตูต่อ1นะครับโดยเออร์ลิงฮาลันด์ยิง2ประตูนะครับแล้วก็อีก2ประตูของนอร์เวย์ที่ชนะอิรักนี่ก็มีได้ประตูจากลีโอออสตินการ์ดลูกหนึ่งนะครับแล้วก็อ อีกประตูหนึ่งเนี่ยกองหลังของอิรักทำประตูเข้าประตูตัวเองครับไอแมนฮุสเซนนะครับแล้วก็ไอแมนฮุสเซนเนี่ยยิงตีไข่แตกให้กับอิรักด้วยนะครับนะฮะนอร์เวย์นี่ก็มาเล่นฟุตบอลโลกในรอบ28ปีนะคว้าชัยชนะสวยงามนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาเลนยิง2ประตูนะครับส่วนอีก2ประตูนะซึ่งเป็นคู่แข่งของเหมือนกันนะครับก็คือฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1และกองหน้ายิงประตูได้2ประตูก็คือคิเลียนเอ็มบัปเป้นะฮะก็นี่ก็คือสุดยอดกองหน้าอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับจากเรอัลมาดริดทีมฝรั่งเศสนะครับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะยิง2ประตูนะครับแล้วก็อีกลูกนึงได้การจากการยิงของแบสซี่ปาโกล่านะครับแล้วก็เซเนกัลตีไข่แตกได้จากอิบราฮิมเอ็มบายนะครับจบเกมนะฮะทางด้านของฝรั่งเศสชนะไป3ประตูต่อ1ก็คู่นี้เนี่ยแลกการสนุกนะนะครับนะเอ็มบัปเป้ยิง2ประตูให้ฝรั่งเศสแชมป์โลก2สมัยนะคว้า3แต้มนัดต่อไปฝรั่งเศสเจอกับอิรักก็เป็นงานที่น่าจะสบายหน่อยนะแล้วก็เซเนกัลเจอกับนอร์เวย์นะครับนะคู่นี้23นะครับ23เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอิรักเจอฝรั่งเศสนะครับนอร์เวย์เจอเซเนกัลนะฮะก็สำหรับฟุตบอลโลกในกลุ่มนี้เชียร์อิรักหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะตัวแทนของเอเชียนะครับอิรักเจอฝรั่งเศสถึงแม้ว่าจะเป็นทางด้านการแข่งขันที่อิรักน่าจะเป็นรองแต่ว่าถ้ากองเชียร์ดีๆนะอิรักนะก็น่าจะสู้ฝรั่งเศสได้นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับก็ส่วนค่ำคืนนี้นะครับนอกจากทางด้านของโปรตุเกสที่ผมว่าเชียร์พี่โดแล้วนะครับอังกฤษนะครับจะเจอกับโครเอเชียตีสามนะอังกฤษเจอโครเอเชียอังกฤษเนี่ยกองหลังเพิ่งเปลี่ยนตัวนะส่งกองหลังตัวเจ็บของนิโคลสันออกไปถ้าผมจำไม่ผิดนะกองหลังของนิโคลสันแล้วเลือกกองหลังมาใหม่คนหนึ่งนะครับแต่ไม่เลือกทางด้านของเทนอาโนหรือว่าทางด้านของแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เรื่องของอังกฤษนะเขาก็เลือกนักเตะมานะที่มองว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วอังกฤษเจอโครเอเชียนะครับจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนแฮร์รี่เคนก็แล้วก็โดนี่มาดูเอเก้ก็จะเป็นเกมรุกของอังกฤษนะครับกองกลางก็จะมีคุมเกมกองกลางอย่าง

เลยทีเดียวนะเพราะว่านักเตะทีมค้าแข้งทั้งในสเปนทั้งค้าแข้งในอังกฤษนะกองหลังรูเบนดีอาชุดเอากาเซโลนี่ก็บาร์ซ่าประมาณนี้นะครับนักเตะของโปรตุเกสคุ้นชื่อนะส่วนเดียคองโกนาวละครับชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูแต่ว่านักเตะหลายคนเล่นในลีกของยุโรปนะก็มีทางด้านของซองเซเอมเบลมานะอาตูมาซัวกูเนี่ยนะทางด้านของโนอาสกิตกี้นะครับก็หลายคนก็เล่นอยู่ในลีกของยุโรปลีกเยอรมันก็มีนะใครบอกว่าโปรตุเกสสู้ได้เล่นง่ายนี่นะเดียคองโกจะให้คำตอบในค่ำคืนนี้นะครับก็รอติดตามกันนะฮะแล้วก็คู่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นกาหน้านะเจอกับปานามานะครับแล้วก็อุซเบกิสถานตัวแทนจากเอเชียเจอโคลอมเบียนะครับก็รอรุ้นรอติดตามกันนะครับจากฟุตบอลมาเรื่องของหมัดมวยนะครับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Boxingนะครับสเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ 15-21 มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเตรียมความพร้อมของนักมวยของเราก่อนที่จะเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งนักกีฬาของเราเมื่อวานนี้ขึ้นชก2คู่นะครับก็เป็นนัทนิชาจงโปร่งกลางคนนี้ดีกรีเหรียญทองซีเกมล่าสุดนะครับเจอกับนักชกจากสหรัฐก็คือยูสลีนเปเรสนะครับแล้วก็ของเราชนะไปแบบเอกฉันท์เลยนะฮะชนะไปนะครับเมื่อครบ3ยกนะครับ 5-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงครับเจอกับลอเรนซ์แม็กกี้จากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนะครับรุ่น55กิโลกรัมนะครับกลางปีโบขุนทดนักชกดาวรุ่งทีมชาติไทยเจ้าของผลงานเหรียญทองอายุ19ปีชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานะครับขึ้นชกในรุ่นประชาชนครั้งแรกนะเจอกับของแข็งจากจอร์แดนครับมูฮัมหมัดอัลกอรากีนะครับตลอดทั้ง3ยกนะครับนักชกจากไทยนะครับจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาทำดีไม่มีแผ่วทั้ง3ยกชนะไป5-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปเจอกับนักชกจากเกาหลีใต้ครับซินแจยองนะในวันนี้นะรอผลการแข่งขันแจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็รายการ World Boxing ครับก็ถือว่าเป็นรายการสำคัญที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ทดสอบศักยภาพนักกีฬาไทยซึ่งชกกับนักชกระดับนานาชาติก่อนเข้าแข่งขันกีฬามวยเอเชียนเกม2026นะครับก็เป็นหมุดหมายและก็เป็นความสำคัญของทีมมวยสากลของเรานะนำทีมโดยทางด้านของหลุยมาเรียโน่คอสโมนะครับขออภัยนะครับหลุยมาเรียโน่คอสเม่นะครับหัวหน้าสตาฟโค้ชแล้วก็ทางด้านของโค้ชพดุงชัยพันนุตินะครับแล้วก็อธิชาติกุลศรีสุจิตราวาชัยยุงนะครับแล้วก็มีนักกายภาพบำบัดแล้วก็ทางด้านของเจ้าที่ทีมปรเมศบัวใหญ่ด้วยนะครับจากเรื่องของมวยนะใครรอวิ่งงานที่ประเภทที่ไนท์มาราธอนปิดเมืองกันวิ่ง Beach Night Run Delights นะครับก็คือบุรีรัมย์มาราธอน2027นะครับเก็บตังกดบัตรเรียบร้อยประกาศรับสมัครออนไซต์ครับ21กรกฎาคมนี้นะแล้วก็มีแถลงข่าวด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับเป็นงานวิ่งอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานวิ่งที่สร้างสีสันนะครับบุรีรัมย์มาราธอน2027นะครับจะแถลงข่าวกันนะครับที่The Story Square ชั้นกีวันแบงคอกนะครับ21กรกฎาคมแล้วก็เปิดรับสมัครในวันนั้นเลยนะครับแบบวันไซส์นะครับให้สิทธิ์นักวิ่งหน้าเก่าหน้าใหม่ได้สมัครก่อนใครนะครับไม่ต้องแย่งกันในระบบออนไลน์นะฮะ 30,000 คนนั้นที่ผ่านมาเนี่ยคนแย่งกันวิ่งมากนะมาบุรีรัมย์มาราธอนปิดเมืองวิ่งนะครับซึ่งรายการนี้บุรีรัมย์มาราธอนเป็นมิดไนท์การวิ่งนะครับซึ่งสับสนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับแล้วก็สุดยอดอันดับหนึ่งของเมืองไทยไนท์รันนะครับหมุดหมายที่นักวิ่งทุกคนอยากไปวิ่งนะครับรวมถึงนักวิ่งจากประเทศไทยเพราะเป็นสวรรค์ของนักวิ่งนะครับด้วยมาตรฐานระดับสูงระดับโลกนะครับวัวอาร์ติกโรดเรสนะครับแล้วก็สามารถเอาสถิติของบุรีรัมย์มาราธอนไปใช้นะในการวิ่งระดับโลกได้ทั่วโลกนะครับปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะการันตีทุกความมันความยิ่งใหญ่ทุกมิตินะครับจัดเนี่ยปีหน้านะครับ23มกราคม2570นะครับแล้วก็มีสิริยะเหมือนเดิมนะครับบุรีรัมย์มาราธอน 42.195 นะครับฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรนะครับมินิมาราธอน10กิโลและฟันรัน 4.554 กิโลเมตรนะครับฟันรันวิ่งในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับคุณเดวินที่ชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็เป็นการเป็นบุคคลที่ผลักดันแล้วก็ผลักดันเรื่องของบุรีรัมย์มาราธอนนะฮะจนกลายเป็นไทยพาวเวอร์ระดับโลกนะครับ10ปีที่ผ่านมานะพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าเป็นสมบัติของนักวิ่งอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่11นะฮะสนุกแล้วก็ยิ่งใหญ่นะไปอีก
ขั้นหนึ่งนะครับในทีมของ Beast the Night Run The Lights นะครับก็ประสบการณ์ Night Run ที่โดดเด่นนะครับ25 26นะฮะสมัครออนไลน์นะ

0: ครับนักวิ่งเก่านะรวมถึงนักวิ่งหน้าใหม่25กรกฎาคมนะไปสมัครกันรวมถึงอยากจะ walk in ไปสมัครนะครับก็ที่วันแบงคอกในวันที่21กรกฎาคมนะฮะนักกีฬาปีที่แล้วเนี่ย32,000คนนะฮะค่อนข้างเยอะนะนะเป็นรายการใหญ่ซึ่งผมก็ไม่เคยพลาดนะที่จะไปวิ่งรายการนี้นะครับในทุกทั้งฮาฟมาแล้วนะฮาฟแล้ววิ่งมาแล้วแล้วก็มาราธอนมาแล้วเหลือ10กิโลมั้งยังไม่ได้วิ่งนะครับก็สรุปทุกครั้งนะฮะชาวบุรีรัมย์ยังให้ความร่วมมือนะฮะให้ความร่วมมือนะครับจากวิ่งไปดูเรื่องของว่ายน้ำนะครับคือคักแน่นอนนะครับว่ายน้ำที่เราจะเป็นเจ้าภาพนะครับนะเอเชียนเอ็ดกรุ๊ป2026ครับไทยเป็นเจ้าภาพในรอบ10ปี34ชาตินะฮะมาแข่งขันที่บ้านเรานะแล้วก็นักกีฬาของเราจะลงแข่งขันนะส่งทั้งฉลามและเงือกนะฉลามหนุ่มกับเงือกสาวลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำและโปโลน้ำนะครับนะทางด้านของสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยวันนี้นะได้ประชุมนะเรื่องของความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน17ถึง25กรกฎาคมนะของเราทั้งอุปนายกสมาคมนะแล้วก็ทางด้านของคุณธนาวิทย์โทสกุลเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะร่วมประชุมกันนะที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็รายการนี้เนี่ยก็ไปดูเรื่องของนักกีฬาของเราซึ่งเราจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปในครั้งแรกในรอบ10ปีนะเราเป็นเจ้าภาพรายการนี้นะแข่งขันกัน17ถึง25กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีสี่ชิ้นกีฬานะครับว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำนะสนามแข่งขันที่เราจะจัดการแข่งขันก็คือสนามเดียวกันที่ใช้แข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33นะครับแล้วก็สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยโปโลน้ำแข่งที่สระว่ายน้ำมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับกระโดดน้ำแข่งกันที่นะฮะกระโดดน้ำแล้วก็ว่ายน้ำลีลาแข่งกันที่สระว่ายน้ำมออัสสัมชัญเอแบกบางนานะครับก็เชื่อว่ารายการนี้ก็คึกคักไม่แตกต่างจากซีเกมที่ผ่านมานะเพราะเราจัดในแถบเอเชียด้วยนะมี34ประเทศเข้ามาแข่งขันก็แน่นอนแหละครับถ้ามากกว่ามี34ประเทศในเอเชียมากกว่าซีเกมที่มีแค่10ชาตินะฮะแน่นอนแล้วครับสนุกแน่นอนนะครับหญิง6ชาติชาย12ชาตินะโปโลน้ำนะฮะนะครับก็ค่อนข้างเยอะแล้วรวมๆแล้วเนี่ย34ประเทศเข้ามาแข่งขันนะในรายการนี้ก็เป็นรายการที่เตรียมความพร้อมนะฮะสำหรับเรื่องของนักกีฬาของว่ายน้ำของเราที่จะไปแข่งขันว่ายน้ำในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับที่นาโกย่าและไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะส่วนวันนี้เมื่อวานนี้นะฮะก็หลังจากที่ประชุมเรื่องของเราเป็นเจ้าภาพนะการแข่งกีฬาทางน้ำนะฮะทางด้านของโค้ชติ๊กนะครับคุณธนาวิทย์โถสกุลนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เดินทางไปต้อนรับนักกีฬาของเรานะซึ่งไปแข่งขันรายการว่ายน้ำครั้งที่12 Asian Open Water Swimming Championship นะที่บาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับจบไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะนักกีฬาของเราไม่ว่าจะเป็นรัฐวิทย์ธรรมนันทโชตนะครับแล้วก็คว้าอันดับที่4รวมแล้วก็เงือกเนยนะฮะกมลชนกขวัญเมืองนะอันดับที่6นะในว่ายน้ำ10กิโลเมตรหญิงนะครับฉลามเป้นะรัฐวิทย์เนี่ยอันดับที่4ในว่ายน้ำวอเตอร์ระยะ5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรชายคว้าอันดับที่4ทั้ง2อันดับเลยนะก็ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาเรานะก็เตรียมไว้เหมือนกันนะสำหรับว่ายน้ำก็คือเอเชียนเกมส์นั่นแหละครับนักกีฬาของเราสู้ได้นะครับจากว่ายน้ำไปดูเรื่องของความเร็วนะความเร็วเรื่องของว่ายน้ำเป็นเรื่องฟุตบอลแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปี2021รอบคัดเลือก AFC อายุ20ปีนะครับรอบควอลิฟายซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับจัดกันที่ชลบุรีนะชลบุรีสเตเดียมเนี่ยเราอยู่ร่วมสายกับอิรัก UAE แล้วก็เติร์กเมนิสถานนะครับเริ่มแข่งขัน30สิงหาคมนะ3กันยายนแล้วก็6กันยายนนี่แมตช์ที่ไทยลงแข่งขันนะครับ31สิงหาเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ3กันยายนเจอกับเติร์กนะครับแล้วก็6กันยายนเจออิรักนี่ใกล้ๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีม AFC อายุ20ปีของเรานะหาแชมป์กับรองแชมป์นะไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่จีนเพื่อหา4ชาติของเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกที่อุซเบกิสถานและก็อาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับฟุตบอลโค้กคัพนะครับรอบภาคกลางและภาคตะวันตกแข่งที่กาญจนบุรีครับวันนี้มี2คู่สิงห์บุรีวอริเออร์นะแพ้กับสุพรรณบุรี FC 0-7นะครับที่สนามกลีบบัวสเตเดียมนะครับแล้วก็สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี8-0ที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมนะครับทั้ง2ทีมก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะก็ไปชมกันให้กำลังใจน้องๆที่กาญจนบุรีนะครับเรื่องของความเร็วนะนักบิดจากค่าย Honda Racing Thailand ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่2ที่ Estoril Raul Circuito de Torres ประเทศโปรตุเกสนะครับ ก็นักกีฬาของเราอย่างไมค์คิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์นะครับไปคว้าอันดับที่อย่างยอดเยี่ยมติดท็อป10นะออกสตาร์ทได้กลุ่มในหัวแถวด้วยนะไมค์คิวกิติศักดิ์ได้ของหมายเลข35นะออกสตาร์ทจากหัวแถวแล้วก็ปรากฏว่าเข้าแข่งขันนะจบอันดับที่7นะครับนะได้9คะแนนคะแนนสะสมตอนนี้23คะแนนอยู่ที่8ของตารางนะครับอยู่ลุ้นนะอันดับผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับใน FIM Moto Junior 2026นะครับสนามล่าสุดที่เซอร์กิโตเดอเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสนะเมื่อ14มิถุนายนที่ผ่านมาสนามต่อไปครับที่สเปนนะครับเซอร์กิโตเดคเรสที่สเปน 3-5 กรกฎาคมรอเชียร์นะครับส่วนก้องสมเกียรติจันทรานะครับจาก Honda SRC ลงแข่งขัน World Superbike นะ World Superbike นะในวันเสาร์นะนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาในแข่งขันในรอบ Super Pole นะและรอบแข่งขันนะครับเรทที่2ก็โชว์ฟอร์มได้แต้มนะนะในรอบเรทที่2เนี่ยออกสตาร์ทจากที่19นะและบิดเข้ามาจบที่13นะฮะตามหลังผู้นำประมาณ30กว่าวิก็เป็นผลงานดีที่สุดของก้องสมเกียรติจันทรานะก็มีคะแนนสะสมได้3แต้มนะคะแนนตอนนี้8คะแนนแล้วนะฮะอยู่ที่20ของตารางแชมเปี้ยนชิพนะครับนะแล้วก็คู่ทีมเมทจากอังกฤษนะก็เข้าที่18นะครับก้องบอกว่าผลงานดีขึ้นนะฮะตั้งแต่รอบซุปเปอร์โพลเรสนะครับปรับเซตติ้งบางอย่างทำให้รถแรงดีขึ้นนะฮะฟีลลิ่งก็ดีขึ้นส่งผลให้อันดับดีกว่าเดิมสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะครับก็รอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะให้สร้างผลงานได้ดียิ่งขึ้นไปในสนามต่อไปนะครับส่วนอาจารย์ชิปนะอาจารย์ชิปนะครับเดี๋ยวก่อไปนะครับเรื่องของ World Superbike สนามต่อไปนะครับ 10-12 กรกฎาคมนะที่โดนิงตันปาร์คเซอร์กิตสหรัฐอาณาจักรนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะโอ้โหไปคว้าขึ้นโพเดียมนะอาจารย์ชิปนะครับไปแข่งกันที่ญี่ปุ่นในเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับนะชิปนครินขับ Honda CBR 1000RRR นะครับสนามที่ญี่ปุ่นนะขึ้นโพเดียมนะครับ2สนามต่อเนื่องเลยนะครับในรุ่นใหญ่ 1000cc นะครับก็ได้อันดับที่3ของ FIM Asia Road Racing Championship สนามที่3เรทที่2นะเรท1ชิปเนี่ยได้อันดับที่4นะครับพอเรทที่2เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยชิปนครินทร์หมายเลข41จาก Honda Racing Thailand นะก็1เดียวของไทยในแข่งรุ่นใหญ่ฮะ 1000cc นะออกสตาร์ทอยู่ที่3อยู่ที่2อยู่ที่3สุดท้ายก็บิดนะฮะจบอันดับที่3นะฮะคะแนนสะสมตอนนี้68คะแนนแล้วนะครับอยู่ท็อป4ของตารางนะครับซึ่งการแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026นะครับจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะสนามที่4นะที่มันตาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียนะ 7-9 สิงหาคม2569รอเชียร์กันต่อนักบิดชาวไทยนะครับสำหรับอาจารย์ชิปนะฮะชิปนครินทร์นะครับจาก Honda นะครับนี่คือเรื่องของความเร็วนะเรื่องของกอล์ฟนะครับคุณผู้ฟังครับสาวๆกอล์ฟอาชีพของเราจะไปแข่งขันกอล์ฟในรายการนี้ก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งซึ่งนักกีฬาอาชีพกอล์ฟของเรานะไปแข่งขันนะก็คือรายการ LPGA Tour ทางด้านของ Major LPGA Classic for Symphony Golf นะครับที่มิชิแกนสหรัฐอเมริกานะครับ18ถึง21มิถุนายนนี้นะเป็นรายการ LPGAทัวร์สุดสัปดาห์นี้นะโปรกรอบหญิงระดับโลกแล้วก็รวมของไทยด้วยไปแข่งขันของไทยนี่8คนนะโปรจีนอธิยาทิติกุลนะโปรมือ2ของโลกโปรโมโมริยาจุธานุการนะครับโปรเมียปาจารีอนันต์นฤการโปรพราวชนตีวรรณแสนนะครับโปรชัสมินธิดาภาสวนปุระโปรเปียโนอภิชยายุบลโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำและโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะรายการนี้รายการสุดท้ายก่อนศึกเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาต่อไปรอลุ้นและรอเชียร์กันนะครับแล้วก็ 20:30 นเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยเจอกับยูเครนวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังกรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาณเรือนจำจังหวัดสกลนครและทรงเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่16มิถุนายน2569เวลา 20:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะดนตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีโกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:06 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีโกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดประเพณีการกรองดอกไม้เป็นเครื่องแขวนที่ใช้ฝีมืองานช่างประณีตศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดกุศลแก่ผู้ปฏิบัติบูชาในวันสำคัญณพุทธานุสรณียสถานของชาติที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระสังฆราโชบายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ผู้ทรงเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชสำหรับการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนเครื่องแขวนระยะน้อยและประเภทประชาชนทั่วไปโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระโดยโคมตราและเครื่องแขวนทั้งหมดจะนำมาประดับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาที่จะมีการจัดนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาที่รัฐบาลกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมนอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมนอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อมีพระราชวินิจฉัยต่อไปเหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
3: เหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงขณะที่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน47รูปบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปาทานถวายเป็นพระกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือด้านพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากรองผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลในวาระสัตมวานโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศสมาคมคู่สมรสทหารอากาศและข้าราชการกองทัพอากาศร่วมพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศการจัดพิธีดังกล่าวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของข้าราชการและกำลังพลทุกเหล่าทัพและจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภักดีสืบสานพระปณิธานเพื่อแผ่นดินไทยและความผาสุกของปวงชนตลอดไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานและพิธีแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลและพิธีแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมพิธีณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณาประการอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและประชาชนทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระกรณียกิจนานประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะพร้อมพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นในหลากหลายด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตและนักพัฒนาสังคมได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์และทรงเป็นแบบอย่างแห่งการใช้ความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวไทยตระหนักถึงคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันพัฒนาศักยภาพและร่วมสร้างสรรค์สังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
5: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารโดยมีข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รวมถึงเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากกระทรวงมหาดไทยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่ทรงตรักตรำพระวรกายทุ่มเทอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ได้โอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังเช่นโครงการราชทานปันสุขที่ทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมจุฑาภรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกแถลงการชี้แจงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานยึดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับประชาชน
6: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกแถลงการเรื่องการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566สำหรับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของราษฎรมาก่อนนั้นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยยึดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมต่อประชาชนสำหรับพื้นที่กว่า 100,000 ไร่นอกเขตโครงการจัดสรรของรัฐเดิมคณะกรรมการมีมติให้คงสถานะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานต่อไปเพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวคณะกรรมการกำหนดให้ดำเนินตามกระบวนพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562จะเข้าสู่กระบวนการสำรวจและพิสูจน์สิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินอยู่เดิมสามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดี450คดีในพื้นที่นี้จะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปติยาพังยางเทียนรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิฝรั่งเศสสหรัฐและอังกฤษเห็นพ้องที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียด้วยการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อการส่งออกน้ำมันและก๊าซของรัสเซียภายหลังสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกปรับตัวลดลงจึงทำให้การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวสะดวกยิ่งขึ้นทั้งนี้นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้ความสำคัญของสงครามรัสเซียกับยูเครนลดลงจึงทำให้บรรดากลุ่มผู้นำ G7 พยายามขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาช่วยเหลือยูเครนอีกครั้ง สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเฉินปินฮวาโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ไต้หวันจากกรณีการเปิดเว็บไซต์ที่เชิญชวนให้พลเรือนจีนสามารถส่งข้อความเคลื่อนไหวและข่าวกรองเกี่ยวกับรัฐบาลจีนโดยตรงซึ่งถือเป็นบ่อนทำลายความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบไต้หวันอย่างร้ายแรงและสะท้อนให้เห็นถึงกรอบความคิดในการเผชิญหน้าอย่างไม่ลดละของรัฐบาลไต้หวันพร้อมประนามการกระทำเหล่านี้และจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดนายเฉินยังเตือนว่าพลเมืองจีนที่ให้ข้อมูลข่าวกรองแก่หน่วยงานของไต้หวันจะถูกดำเนินคดีและรับโทษทางกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าพลเมืองจีนภาคการเมืององค์กรภาคประชาชนภาคธุรกิจสถาบันสาธารณะและองค์กรทางสังคมทั้งหมดต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบทางกฎหมายในการปกป้องความมั่นคงของชาติสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งออสเตรเลียประกาศเตือนในวันนี้ว่าปรากฏการเอลนินโยที่ก่อตัวขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนและอาจทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปรากฏการเอลนินโยที่รุนแรงที่สุดในรอบ70ปีขณะที่นักพยากรณ์อากาศคาดการว่าปรากฏการเอลนินโยรุนแรงระลอกนี้จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในทวีปอเมริกาและทวีปเอเชียที่จะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งซึ่งจะส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรจนทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปริมาณอาหารจะไม่เพียงพอส่วนบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทำให้ผลกระทบของปรากฏการเอลนินโยปีนี้ทวีความรุนแรงขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นซูเปอร์เอลนินโยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดแรกทีมชาติออสเตรียเอาชนะทีมชาติจอร์แดนน้องใหม่ศึกฟุตบอลโลกหนนี้3ประตูต่อ1คว้า3แต้มประเดิมสนามพร้อมทะยานขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงของกลุ่มสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปของกลุ่ม J อาร์เจนตินาพบออสเตรียวันที่23มิถุนายนเวลา 0:00 นตามเวลาประเทศไทยและแอลจีเรียพบจอร์แดนเวลา 10:00 นในวันเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ในกลุ่ม K โปรตุเกสพบคองโกเวลา 0:00 นอุซเบกิสถานพบโคลอมเบียเวลา 9:00 นและในกลุ่ม L อังกฤษพบโครเอเชียเวลา 3:00 นและกาน่าพบปานามาเวลา 6:00 นศึกฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกกลุ่ม C ที่สนามสุพัชราศัยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ทับชงโคม่วงทองคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม C ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโรงเรียนวสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2ประตูต่อ0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลือกสนามชลบุรีไดกินสเตเดียมเป็นสนามแข่งขันของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย U20 วันที่30สิงหาคมพบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์3กันยายนพบเติร์กเมนิสถานและ6กันยายนพบอิรักทุกนัดแข่งขันเวลา 19:30 นพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายที่แฝงโฆษณาและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาแบ่งหน้าที่การดำเนินการเว็บไซต์ทางพัฒนาโปรแกรมดูแลระบบหลังบ้านตอบลูกค้าและนำลิงก์ถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและโฆษณาชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการรับโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์เฉลี่ยเดือนละ 300,000 ถึง 200,000 บาท พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์และเงินสดเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและใช้เป็นหลักฐานในคดีนอกจากนี้ยังพบเว็บไซต์ถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศผิดกฎหมาย2เว็บไซต์มีการขายพื้นที่โฆษณาให้เว็บพนันออนไลน์ในราคา 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อชิ้นโดยมีการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งปิดกั้นเว็บไซต์เพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อการพนันออนไลน์และคุ้มครองผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ได้รับผลกระทบการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026หญิงเดี่ยวรอบแรกครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกและมือ2ของรายการเอาชนะเคียอีชาอัสซารามือ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกม21-15และ22-20ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จด้านชายคู่รอบแรกพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่พักพลธีระรัศกุลคู่มือ42ของโลกเอาชนะเปาซินไวกับเชียงเชียนเว่ยคู่มือ132จากไต้หวัน2-0เกม21-13และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบ16คนสุดท้ายรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมหนล่าสุดเอาชนะโยเซลีนเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปด้วยคะแนน5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษต่อไปบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: การได้เฉพาะซึ่งปัญญานำความสุขมาให้ขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วย่อมแก้ไขสรรพปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมได้ทั้งสิ้นและย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความงอกงามไพบูลย์ในทุกสถานแม้นว่าบุคคลสามารถใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและพาก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงได้แล้วความสุขที่แท้จริงทั้งแก่ตนแก่ครอบครัวแก่ชุมชนและแก่ประเทศชาติย่อมบังเกิดขึ้นได้พระคติธรรมประทานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่126วันที่1เมษายน2561

0: เสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและด้วยผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศจึงเป็นชื่อของการประกวดนี้ค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าดาวสองเมืองเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

สายลมหอบไอหมอกเย็นยะเยือกกระโชกซัดผ่านชะง่อนผาบนยอดเขาสูงเทียมเมฆแผ่นฟ้าคืนนี้ดำสนิทประดับประดาด้วยหมู่ดาวสีเงินวาวเต้นระยิบระยับณเบื้องล่างแสงไฟดวงเล็กๆนับหมื่นดวงพากันเปล่งแสงแข่งกับหมู่ดาวบนท้องฟ้าเด็กหญิงวลาทรุดตัวลงนั่งที่ลานโล่งริมผามองไปยังเบื้องล่างอย่างตื่นตาพร้อมกับความสงสัยแหล่งกำเนิดประกายไฟดวงเล็กๆนั่นเธอเคยเอ่ยถามปู่จนได้รู้ว่าเป็นดวงไฟที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์แม้ปู่จะบอกว่าแสงจากดวงไฟนั้นสวยงามสู้แสงจากดาวบนท้องฟ้าไม่ได้กระนั้นเธอก็อยากลงไปเห็นกับตาตัวเองสักครั้งหลังเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังเด็กหญิงสะดุ้งหันไปมองทางต้นเสียงเพ่งมองอย่างใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยหิ่งห้อยนับร้อยเปล่งแสงน้อยๆเกาะตามใบไม้ระยิบระยับสวยไม่แพ้ดาวบนฟ้าแล้วก็ดาวในเมืองชายชราค่อยๆเดินฝ่าความมืดออกมาปู่เธอร้องทักขึ้นเผยรอยยิ้มอันเปี่ยมสุขแทบทุกค่ำคืนเธอจะแอบมาที่ริมผาแห่งนี้และก็เป็นปู่นั่นเองที่รู้ว่าจะตามหาได้ที่ไหนถ้าหากไม่เห็นเธอนึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ค่ำแล้วมาทำไมชายจราพูดด้วยน้ำเสียงแฝงความกังวลใจไว้เต็มอกก็อยากมาดูดาวบนดินมาตอนกลางวันจะเห็นแล้วจ้ะปู่เด็กหญิงส่งน้ำเสียงยอกย้อนไม่เบื่อบ้างหรือไงไม่เบื่อหรอกไม่มีทางเบื่อปู่ก็รู้ว่าหนูชอบดูดาวในเมืองมันสวยกว่าดาวบนฟ้าที่หนูเห็นจนเบื่อแล้วเธอพูดอย่างกับคนที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักเดี๋ยวก็จะได้ลงไปแล้วไปนั่งมองให้เต็มตาทั้งวันทั้งคืนแล้วเป็นไงเสียงแหบพร่าของใครบางคนลอยมาจากด้านหลังของปู่วาโพเด็กหนุ่มวัยเพิ่งเต็ม20ปรากฏตัวขึ้นก้าวมายืนเคียงข้างปู่เขาเบะปากกอดอกมองหน้าน้องสาวด้วยหางตาเด็กหญิงชักสีหน้าทันทีไม่พอใจในคำพูดประชดประชันของเขาทุกคราวที่เธอเอ่ยชื่นชมเมืองเขามักชักสีหน้าแล้วก็พูดกระทบกระเทียบออกมาไปไกลๆเลยอย่ามาหาเรื่องเด็กหญิงทำหน้าเงาจ้องมองผู้เป็นพี่โดยมีปู่ยืนสีหน้าตึงเครียดเหมือนคิดอะไรบางอย่างด้วยความหนักใจจนไม่ได้สนใจหลานทั้งสองซึ่งกำลังลับฝีปากกันอย่างไม่ยอมลดราวาศอกเรากำลังจะโดนไล่ให้ลงไปอยู่ข้างล่างทุกคนกำลังเศร้าเสียใจมีแต่เธอคนเดียวนั่นแหละที่ดีใจจนตัวสั่นว่าพอพูดเสียงเครียดทำไมจะต้องเสียใจลงไปแล้วมันอาจจะดีก็ได้ดียังไงแล้วเกิดแล้วก็เติบโตกันที่นี่ถ้าไปอยู่ข้างล่างแล้วจะทำมาหากินอะไรว่าโพพูดขึ้นอย่างไม่พอใจเด็กหนุ่มเตะหินก้อนหนึ่งกระดอนไปชายชราคุ้นคิดคำพูดของหลานชายใช่ว่าแกจะไม่รู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างล่างนั่นคืออะไรแต่ไม่มีใครสามารถฝ่าฝืนคำสั่งของทางราชการได้สิ่งที่พวกแกอยู่ที่นี่มาก่อนจะประกาศเป็นเขตอุทยานด้วยซ้ำพวกแกถูกผลักดันและก็ขับลงจากเขาด้วยเหตุผลว่าเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกแผ่วถางตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ซึ่งมันไม่เป็นความจริงพวกแกรักป่าดูแลป่าเพราะว่าป่าดูแลชีวิตพวกแกมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษที่เกิดแล้วก็ตายในประเทศไทยแต่จะให้ทำอย่างไรใครจะมารับความจริงจากปากพวกแกยิ่งคิดชายชรายิ่งกลั่นกลุ้มอยู่ในอกยังไงหนูก็จะไปพี่ว่าพอไม่อยากไปก็อยู่ไปสิไปแอบอยู่ก้นเหวนั่นไงไม่มีใครหาเจอหรอกเด็กหญิงชี้ว่าพลางทำสีหน้าเย้ยหยันผู้พี่ยิ่งกลายเป็นการยั่วยุจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะกันอย่างหนักปู่ยืนฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายอย่างอ่อนใจหลานรักทั้งสองปะทะอย่างไม่กลัวความเป็นพี่น้องจะพังพินาศจนผู้เป็นปู่
ต้องเดินจากมาอย่างทนฟังไม่ได้

น้องสาวสะบัดหน้าใส่เดินกลับบ้านไปแล้วทิ้งพี่ชายไว้กับความกังแค้นนึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเขาเกลียดเมืองเกลียดนายจ้างคนนั้นคนที่หลอกเขาทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนซ้ำยังขายเขาต่อให้กับเรือประมงถูกหลอกให้ไปทำงานอย่างหนักในเรือที่ไม่ได้มีเพียงปลาเรือที่แอบขนคนแปลกหน้าแปลกภาษาราว20คนจากเรือลึกลับลำหนึ่งขึ้นมาบนเรือเขาแล้วก็นำไปซ่อนอยู่ในห้องเก็บปลาใต้ท้องเรือหลังเห็นตำรวจน้ำลาดตระเวนเพียงแค่เวลาไม่นานใครจะคิดว่าพวกนั้นจะตายทั้งหมดและที่สุดเมื่อกลับขึ้นฝั่งก็ถูกตำรวจตรวจค้นทุกคนถูกควบคุมตัวรวมทั้งเจ้าของเรือเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่กลับถูกจับไปด้วยสุดท้ายเขาถูกขังอยู่หลายปีทั้งที่ยืนกรานว่าไม่รู้เรื่องไม่มีใครเชื่อเขาเด็กหนุ่มตะเบงเสียงขึ้นอย่างเจ็บปวดดังสะท้อนขุนเขาที่ยืนตระหง่านอยู่ตรงข้ามและคล้ายจะมีใครอีกคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งเสียงกลับมาด้วยประโยคเดียวกันซึ่งก็เป็นน้ำเสียงแห่งความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ต่างกันเขายืนกัดฟันจนกรามนูนเป็นสันกำหมัดทั้งสองแน่นตาจ้องเขม็งจากริมผาลงไปยังแสงไฟดวงเล็กๆที่ขึ้นเต็มลานดินเมื่อกลับถึงบ้านพ่อปู่กำลังก้มๆเงยๆเก็บของลงตะกร้าสารใบใหญ่เพื่อนบ้านหลายคนต่างก็ขนย้ายของออกจากยุ้งข้าวทุกคนอยู่ในอาการอะไรอาวรณ์ไม่ต่างกันอย่างที่ปู่เคยพูดพวกเราโตมาพร้อมกับต้นไม้บางต้นเห็นกันทุกวันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วถิ่นที่เกิดก็หวังจะให้เป็นถิ่นตายดินที่อบอุ้มเราและบ้านเรือนก็อยากให้กลบหน้าหลังหมดลมหายใจหากแต่ว่าตอนนี้จำเป็นต้องทิ้งความผูกพันทุกอย่างไว้ที่นี่ใครก็ยากจะทำใจได้กว่า30ครัวเรือนกำลังจะถูกสายลมแห่งโชคชะตาพัดลงจากที่สูงลงสู่เบื้องล่างวาโพพูดอะไรไม่ออกได้แต่ปลดปล่อยความเสียใจไปกับการระบายลมหายใจออกแรงๆแล้วช่วยปู่ยกตะกร้าผูกมัดเข้าของรวมกันให้แน่นหนาชำเลืองมองหยาดน้ำตาของใครหลายคนที่กำลังยกของออกมากองไว้หน้าเรือนของตนอย่างเงียบงัน

ตะวันใกล้ตรงหัวกลุ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าราว20คนทยอยเดินขึ้นมาถึงหมู่บ้านกาดเกณฑ์ให้ชาวบ้านทั้งหมดที่สั่งให้เก็บสัมภาระไว้พร้อมแล้วลงไปอยู่ในที่พักตีนเขาตาเท่าเซงดูชายชราผู้มีอายุยืนที่สุดในหมู่บ้านยืนอาลัยนาข้าวขณะบอกลูกหลานให้ยกฉลอมใส่ไก่หลายสิบตัวที่ลงแรงเลี้ยงไว้ด้วยตัวเองแม้ปากแกจะบอกว่าถึงอย่างไรก็ไม่ยอมไปไหนจะต่อสู้จนถึงที่สุดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาหยุดยืนที่หน้าเรือนปากแกก็สั่นจนไม่สามารถพูดสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ยืนน้ำตาไหลดูเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสั่งพักพวกให้รื้อถอนบ้านเรือนและยุ้งข้าวทุกคนที่ได้ยินก็ยืนอึ้งตะลึงงันรีบทักท้วงเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่ยอมให้รื้อถอนเหย้าเรือนที่ลงแรงปลูกสร้างมากับมือเด็ดขาดจะปล่อยให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำไว้ที่นี่คนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าหันหลังกลับไปพูดอะไรสักอย่างกับลูกน้องด้วยภาษาที่ฟังไม่เข้าใจแล้วก็หันมาพยักหน้าปู่รู้สึกโล่งใจมองแปลงพริกของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเดินไปเด็ดเม็ดพริกสีแดงหลายกำมือวางลงบนห่อผ้าดิบสีหม่นแล้วก็ม้วนเก็บเข้าย่ามติดตัวไปด้วยเวลาก้มลงเก็บเม็ดที่ร่วงจากกำมือของปู่ขึ้นใส่ห่อผ้าเล็กๆของตัวเองอย่างกระฉับกระเฉงผิดกับวาโพที่ต้องทำใจอย่างหนักกว่าจะหยิบของได้แต่ละชิ้นกระฟัดกระเฟียตาขวางใส่เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่พากลุ่มชาวเขาทั้งหมดทยอยเดินลงเขาระหว่างหยุดพักเหนื่อยครึ่งทางใต้ร่มเงาไม้เด็กหญิงเวลามองใบหน้าปู่ดูอ่อนแรงอาจเพราะว่าต้องแบกสัมภาระหลายอย่างเกินกำลังเด็กหญิงยื่นกระบอกทรงสูงให้ชายชราใส่หน้าตอบสั้นๆด้วยริมฝีปากแห้งผากอีกนานไม่ปู่ถึงจะถึงอ่ะเด็กหญิงเอ่ยพลางมองลงไปยังพื้นที่ทางชันเบื้องล่างชายชรามองหน้าหลานสาวด้วยสีหน้าเศร้าไม่รู้แกตอบพลางหันกลับไปมองทางที่เดินมาอย่างอะไรอวรณ์วาโพเดินมานั่งใกล้ปู่เขามีสีหน้าไม่สู้ดีบอกปู่ว่าลืมนำของสำคัญมาด้วยอยากจะกลับไปเอาที่บ้านเมื่อปู่ถามว่าของนั้นคืออะไรเขาจึงตอบว่าเป็นเหรียญชาวเขาของพ่อปู่พยักหน้ารู้สึกกังวลแล้วก็กำชับให้ระวังตัวรีบไปเถอะแกกระซิบบอกหลานชายปู่จะเดินช้าๆถ้าตามไม่ทันก็ให้ไปถามที่อุทยานแล้วกันว่าพอพยักหน้ารับมองหน้าน้องสาวแล้วก็รีบลุกขึ้นเดินไปหย่อนก้นนั่งห่างจากปู่ราวสิบวาเขามองหน้าเพื่อนสองคนซึ่งเป็นหลานของตาเท่าเซงดูส่งสัญญาณให้เตรียมพร้อมเมื่อแน่ใจแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้สนใจพวกเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นวาดเท้าย่องออกไปอย่างแผ่วเบาพริบตาเดียวทั้งหมดก็หายลับไปหลังพุ่มไม้ปู่แอบมองผ่านหางตาด้วยความเป็นห่วงว่าพอรู้สึกผิดที่ต้องโกหกปู่เขาทำใจไม่ได้ที่ต้องลงไปอยู่ที่นั่นเขากับเพื่อนตกลงกันว่าจะหลบหนีไปหลังเขาค่อยๆไต่ลงไปทางหุบเหวซ่อนตัวอยู่ที่นั่นก่อนแม้ว่าหนทางที่เลือกจะเป็นการเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ยังดีกว่าไปเป็นแรงงานให้กับพวกคนเมืองผู้ที่เคยสร้างบาดแผลชะกันไว้ในใจเขาร่ำลาปู่เป็นครั้งสุดท้ายรีบก้มหน้าระงับน้ำตาเอาไว้ก้าวตามเพื่อนที่กำลังเดินไปยังทางที่ดวงตะวันค่อยๆ คล้อยลงต่ำจนร่างเงาของคนทั้งหมดลับหายไปหลังเหลี่ยมเขาอีกไม่นานขบวนอพยพก็จะถึงตีนเขาใกล้ถึงบ้านใหม่แล้วชายชราเดินไปพลางเดี๋ยวหลังมองตลอดทางป่านนี้ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของหลานชายแกนึกสังหรณ์ใจขึ้นมายิ่งนึกถึงวันนั้นที่หลานกลับมาหาแกแล้วก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองด้วยน้ำเสียงแห่งความโกรธแค้นจนถึงกับสาบานว่าจะไม่กลับลงไปข้างล่างอีกเด็ดขาด

แกก็เริ่มมั่นใจว่าหลานคงจะหนีไปเสียแล้วหัวใจของแกหล่นวูบลงจากอกตอนนี้คงเหลือแต่หลานสาวคนเดียวที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวดวงวิญญาณแก่ชราดวงนี้ให้อยู่ต่อไปได้แกมองไปยังยอดเขารู้สึกปวดร้าวในอกขบวนอพยพย้ายถิ่นลงเขาค่อยๆเคลื่อนตัวพร้อมสัมภาระที่แบกไว้เต็มหลังราวกับฝูงมดย้ายอาหารกลับเข้ารังต่างกันก็ตรงที่ฝูงมดกลุ่มนี้ยังไม่รู้ว่ารังของตนเองอยู่ที่ใด

เป็นเวลากว่า2เดือนที่ชาวเขาราว30ครัวเรือนเริ่มเดือดร้อนหลังย้ายลงมาพร้อมกับข้าวสารจำนวนหนึ่งจอบเสียมหอบไก่มาเพียงครอบครัวละไม่กี่สิบตัวและก็เกลือคนละกำมือหมู่บ้านตีนเขาซึ่งเต็มไปด้วยหลังคาเรือนชานของผู้มาอยู่ก่อนแม้ผู้มาใหม่จะยังปลูกเรือนไม่ครบถ้วนทุกครัวเรือนแต่ก็คเนได้ว่าจะมีพื้นที่เหลือไว้ทำกินไม่มากนักอย่าว่าแต่พ่อปลูกเลยไก่ซักเล้าอาจจะต้องเลี้ยงแออัดกันใต้ถุนเรือนพื้นที่พ่อปลูกที่ถูกเตรียมไว้ไกลจากแหล่งน้ำแม้ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจะจัดการระบบน้ำให้ทั่วถึงแต่ก็เป็นไปอย่างล่าช้าและก็ยังไม่เป็นระบบมากนักสามพื้นที่ทำกินยังถูกจัดสรรเป็นแปลงเล็กๆซึ่งเมื่อลงมือปลูกข้าวและพืชไร่ได้ผลผลิตเพียงหยิบมือหลายครอบครัวเริ่มแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแบ่งสมาชิกส่วนหนึ่งไปเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองให้พอมีรายได้อีกทางแต่ก็มีอีกนับสิบที่แอบหนีกลับขึ้นเขามุ่งหน้าไปอยู่ตามรอยต่อของสองแผ่นดินชายชรามองอนาคตของตัวเองนั่งถอนใจอย่างคิดไม่ตกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะหยิบจับทำอะไรแกมองร่างกายผายผอมผิวหนังเหี่ยวย่นของตนเองอย่างปลดปลงทั้งร่างกายและจิตใจถ้าไม่มีเรี่ยวแรงใดๆได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยแกไม่รู้จะทำอย่างไรคิดถึงหลานชายถ้าหากเขาอยู่ด้วยคงดีไม่น้อยเวลานั่งฟังเพื่อนหญิงซึ่งกลับมาจากไปสมัครทำงานที่ร้านอาหารในเมืองพร่ำพรรณนาถึงสิ่งแปลกตาแสงไฟสวยๆที่ดูเหมือนจะไม่ยอมหลับไหลตลอดราตรีเสื้อแขนตุ๊กตาและก็กระโปรงสีฟ้าติดปลายด้วยลูกไม้เล็กๆสีขาวซึ่งแลดูอ่อนหวานเมื่อหญิงสาวรุ่นพี่ผู้กำลังสวมบทนักเล่าสวมใส่สิ่งที่เนรมิตให้ดวงตายาวรีและคมกริบถูกเรียกว่าไอไลเนอร์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของหญิงสาวในเมืองหลายสิ่งถูกนำมาบอกเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเวลาทำตาโตเมื่อรู้ว่าขนตางอนงามที่ติดอยู่ปลายเปลือกตาของเพื่อนนั้นคือขนตาปลอมเธอประหลาดใจกับหลายสิ่งที่เนรมิตความงามให้กับผู้หญิงเวลาเดินกลับมานั่งหน้าเรือนครุ่นคิดถึงเรื่องที่เพื่อนพูดเกี่ยวกับการไปทำงานที่ร้านอาหารในเมืองคำบอกเล่าหลายอย่างทำให้หัวใจเธอกระพือปีกพึบพับแทบจะโบยบินออกจากอกอยู่ที่นี้ก็เหมือนอยู่ไปวันๆไม่มีงานให้ทำมากเหมือนอยู่บนเขาไก่ที่เลี้ยงไว้ก็เริ่มลดจำนวนลงเพราะว่าถูกปู่จับทำอาหารเธอพร่ายคิดไปถึงพี่ชายผู้กล้าเลือกหนทางให้กับตัวเองแล้วหนทางของเธอล่ะเธอเริ่มคิดถึงดาวในเมืองซึ่งเมื่อก่อนมักแอบไปยืนอยู่ที่ริมผาบ่อยๆและตอนนี้เธอก็เดินทางลงมาอยู่เบื้องล่างห่างกันเพียงแค่เอื้อมนี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไป

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจัดทำข้อมูลการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียเสนอข้อสรุปต่อนายกรัฐมนตรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจัดทำข้อมูลการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียเสนอข้อสรุปต่อนายกรัฐมนตรี
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงระหว่างไทยและมาเลเซียว่าขณะนี้ทางการมาเลเซียได้ตอบกลับหนังสือที่ฝ่ายไทยส่งไปเพื่อขอหารือกรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เข้าสู่ตลาดมาเลเซียและแนวทางการลดขั้นตอนการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแล้วอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศจึงยังไม่สามารถกำหนดวันหารือได้อย่างเป็นทางการได้แต่ได้ยืนยันว่าจะได้กำหนดวันประชุมทันทีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนายสุริยะย้ำว่าไทยจะยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยหากไทยผ่อนปรนมาตรการการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียฝ่ายมาเลเซียก็ควรเปิดทางให้กุ้งไทยสามารถส่งออกได้เช่นกันเพื่อให้เกษตรกรของทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่จำเป็นทางนี้รัฐบาลเตรียมใช้กลไกความร่วมมือระดับผู้นำโดยจะเสนอข้อมูลให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำไปหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งมีกำหนดพบกันในช่วงการเยือนมาเลเซียในเดือนหน้าพร้อมตั้งเป้าหมายให้ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวก่อนการเดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าเตรียมรายงานผลเพื่อประกอบการพิจารณาของภาคนโยบายต่อไป
7: นายพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.ได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นรวม653ความคิดเห็นซึ่งสะท้อนมุมมองที่หลากหลายด้วยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ33นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นๆเช่นผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟและประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550อย่างไรก็ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลายกกพ.จึงมีมติมอบหมายให้สำนักงานกกพ.รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของกกพ.และผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อประกอบการพิจารณาของภาคนโยบายต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีระดมกำลัง10หน่วยงานปิดล้อมตรวจค้นธุรกิจต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วจังหวัดตามนโยบาย9ด้านของรัฐบาล
8: พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม188นายปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงแก้ไขปัญหาการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีอย่างจริงตามนโยบาย9ด้านของรัฐบาลอย่างถอนรากถอนโคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผลตามแนวทางเกาะพะงันโมเดลทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมุ่งเน้นการตรวจสอบและตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายทั่วจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขยายผลสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมอันจะนำไปสู่การจัดระเบียบการประกอบธุรกิจและคุ้มครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา20
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
10: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หืมทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: พวกคอนเร็วทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
15: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
14: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
15: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
14: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
15: โอเคร
16: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนสายธารพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: ถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเตรียมขยายผลโครงการ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดให้ครอบคลุมทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเห็นชอบหลักสูตรบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรูปแบบ Fast Model หรือค่ายบำบัด9วันเตรียมขยายผลโครงการ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีงบประมาณ2570
6: นายแพทย์ศักดาอัญพาทรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครั้งที่2ทับ2569ที่มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมได้เห็นชอบหลักสูตรแกนกลางการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภายใต้นโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดคือหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรูปแบบ Fast Model ภายใต้โครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการใช้ระยะเวลาบำบัดรวม9วันและให้ขยายสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะสั้นระดับอำเภอหรือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดจากปัจจุบัน31จังหวัด468อำเภอให้ครบ76จังหวัด878อำเภอในปีงบประมาณ2570โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐานจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการการจัดตั้งรูปแบบสถานฟื้นฟูและการใช้หลักสูตรนี้ต่อไปโดยเร็วนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติดตามนโยบายนายกรัฐมนตรียกระดับมาตรการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าน
7: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและหารือแนวทางยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงหรือ High Value Tourism โดยมุ่งยกระดับคุณภาพการบริการและความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนนอกจากนี้ได้มอบนโยบายให้จัดตั้งคณะบูรณาการในพื้นที่ติดตามมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการรถเช่าโดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่พร้อมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและสร้างวินัยจราจรตามแนวทางเกาะสมุยโมเดลสิริวิภาพวงจำปีสวท.เกาะสมุยรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเชิญหน่วยงานชี้แจงกรณีบริษัทซินเคหยวนกลับมาเปิดกิจการท่ามกลางข้อสงสัยเรื่องคุณภาพเหล็กที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารสตง.แห่งใหม่ที่เกิดเหตุถล่มด้านตัวแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันผลตรวจเหล็กผ่านมาตรฐาน
8: นายสุภโชคศรีสุขจรส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการประชุมติดตามการกลับมาดำเนินกิจการของบริษัทซินเคหยวนสตีลจำกัดว่าได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและสมาคมเหล็กเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าการอนุญาตให้บริษัทกลับมาเปิดดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535และผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตรวมถึงการสุ่มตรวจเหล็กกว่า 41,000 เส้นพบว่าผ่านมาตรฐานมอกทุกประการทางนี้คณะกรรมการเตรียมพิจารณาร่างมาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้างฉบับใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเหล็กทั้งระบบเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF และเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าหรือ EF โดยเฉพาะการกำหนดให้โรงเหล็กระบบ IF ทุกแห่งต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพการผลิตขณะที่สมอยืนยันจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงงานเหล็กระบบ IF กว่า40แห่งทั่วประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569นะคะผู้ควบคุมเสียงคือทูตชัยคำรอดเริ่มด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27ค่ะเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2501ซึ่งเป็นช่วงที่เสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะภาษาอังกฤษคือ Magic Beans ส่วนภาษาไทยคือแสงเดือนพระราชทานให้บรรเลงประกอบการแสดงบัลเล่ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศูนย์อัมพรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2501นะคะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ Magic Beansขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Magic Beams เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2501ขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จะนำมาจากแผ่นคลั่งนะคะแผ่นแรกเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงคิดถึงครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งอีกหน้าหนึ่งของคิดถึงก็คือจำได้ไหมคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงคิดถึงและจำได้ไหมซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันชุดต่อไปจะเป็นแผ่นคลั่งสองแผ่นค่ะเริ่มด้วยเพลงยากยิ่งสิ่งเดียวสุนทรภรณ์บันทึกเสียงผลงานของครูแก้วและครูเอื้ออีกหน้าหนึ่งของเพลงนี้ก็คือใครลิขิตโดยคุณอ้อยอัชราคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองแผ่นคลั่งแผ่นที่สองเริ่มด้วยเสียงคุณชาวลีช่วงวิทย์ในเพลงใจสาวอีกหน้าหนึ่งของใจสาวก็คือเรือนหอรอรักโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะทั้งสองเพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเริ่มด้วยยากยิ่งสิ่งเดียว

นั่นคือเพลงจากสองแผ่นครั่งยากยิ่งสิ่งเดียวใครลิขิตใจสาวและเรือนหอรอรักต่อไปจะเริ่มได้เสียงคุณรวงทองศิลปินแห่งชาติแผลรักในใจผลงานของครูจรีบุญประเสริฐและครูเอื้อนะคะอีกหน้าหนึ่งก็คือโลกยังรักเราโดยคุณเลิศประสมทราบผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อค่ะแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งเป็นเสียงของคุณบุษยาเพลงชีวิตวอลฟ์พลิกมาอีกหน้าหนึ่งก็คือปวดใจโดยคุณวรนุชอารีสองเพลงนี้ก็เป็นผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อเช่นเดียวกัน

เราได้ฟังเพลงจากแผ่นข้าง2แผ่นรวม4เพลงผ่านมาแล้วนะคะก็มีเพลงแผลรักในใจโลกยังรักเราชีวิตวอลซ์และที่เพิ่งจบก็คือปวดใจชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะรักแรมครูแก้แต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองพลิกมาอีกหน้าหนึ่งคือเพลงฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาอุบายวาทครูแก้วและครูสิริยงยุทธเป็นผู้แต่งอีกแผ่นหนึ่งคือเพลงความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและพลิกมาอีกหน้าหนึ่งของความรักเหมือนฟองเบียร์ก็คือเงาแห่งความหลังคุณวินัยและคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงร่วมกันครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูสิริยงยุทธจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ไปจะดียังไง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถกำจัดออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 14,000 กิโลกรัม
6: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่2ทับ2569โดยติดตามความคืบหน้าสำหรับปีงบประมาณ2569สามารถกำจัดปลาออกจากระบบนิเวศด้วยการลงแขกลงคลองแล้วกว่า 14,168 กิโลกรัมและควบคุมปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำด้วยการปล่อยปลาผู้ล่าไปแล้วกว่า 623,100 ตัวที่สำคัญสามารถนำปลาไปใช้ประโยชน์ทั้งแปรรูปเป็นอาหารคนอาหารสัตว์และอาหารพืชรวม 742,340 กิโลกรัมนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของสำนักงานประมงจังหวัดเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในบ่อเพาะเลี้ยงของเกษตรกรอันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสสส.ยกระดับหลักสูตรแดสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนรับมือภัยออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
7: พลตำรวจเอกทัศน์ชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงหลักและปัจจัยเสี่ยงทางสังคมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงรูปแบบใหม่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและประชาชนในวงกว้างการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องนำองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยมาสนับสนุนการทำงานเชิงป้องกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านเครือข่ายครูตำรวจแดทั่วประเทศ สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ได้มีการพัฒนาโครงการเสริมศักยภาพครูตำรวจแดนำร่องในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5ครอบคลุม8จังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสสส.จะสนับสนุนองค์ความรู้ในนวัตกรรมด้านสุขภาวะขณะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครูตำรวจเพื่อขยายผลและยกระดับหลักสูตรแดให้ครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคตดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษเตรียมลงสนามพบทีมชาติโครเอเชียคืนนี้
8: ความพร้อมของทีมชาติอังกฤษก่อนลงประเดิมสนามในศึกฟุตบอลโลก2026พบโครเอเชียคืนนี้โดยทัพสิงโตคำรามได้เรียกเทเวอร์ชาโรบาแนวรับจากเชลซีเข้ามาแทนที่ติโน่ลิฟราเมนโตกองหลังของนิวคาสเทิลยูไนเต็ดที่ต้องถอนตัวจากทีมชาติหลังได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมส่วนตัวหลักทั้งแฮร์รี่เคนบูกาโยซาก้าเดแคนไรส์จอแดนพิกฟอร์ดพร้อมลงสนามทั้งหมดด้านทีมชาติโครเอเชียยังคงนำทัพโดยบรรดาแข้งประสบการณ์สูงที่พร้อมลงสนามกันอย่างพร้อมหน้านำโดยลูก้าโมดริชอีวานเปริซิชมาเตโอโควาซิชและมาโกปาซาลิชโดยเกมนี้ถือเป็นหนึ่งในคู่บิ๊กแมตช์ของรอบแบ่งกลุ่มที่น่าจับตามองเนื่องจากทั้ง2ทีมต่างตั้งเป้าเก็บ3แต้มเพื่อออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์ให้ดีที่สุดทั้งนี้ทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา11ครั้งเป็นอังกฤษที่ชนะได้มากกว่า6ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้3ครั้งและการเจอกัน3ครั้งหลังสุดอังกฤษไม่แพ้ชนะ2เสมอ1สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ในกลุ่ม K โปรตุเกสพบคองโกเวลา 00:00 นอุซเบกิสถานพบโคลอมเบียเวลา 09:00 นและในกลุ่ม L อังกฤษพบโครเอเชียเวลา 03:00 นและกานาพบปานามาเวลา 06:00 นปุริมภาสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน
9: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอำธรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2559

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุนิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือน

รู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เฮียนได้ฮู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่หมวดหนึ่งธรรมะหมวดนี้ชื่อว่าคาราวาสธรรมอันประกอบไปด้วยสัจจะธรรมะขันติและจาคะคาราวาสธรรมนั้นแปลว่าธรรมะที่บรรดาคาราวาสญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายพึงจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของหมู่เฮาต่างหลายต่างปวงข้อที่หนึ่งคำว่าสัจจะสัจจะแปลว่าจริงแปลว่าตรงแปลว่าแท้สัจจะเป็นลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อบรรดาคนทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ล้อมรอบตัวเราจริงใจต่อสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชามิตรแก้วสหายคำเราต้องมีความจริงใจต่อคนทุกคนธรรมชาติของมนุษย์คนเฮานั้นย่อมต้องการความจริงใจเหมือนกันหมดหากบ่มีความจริงใจให้กันแฮมฝ่ายหนึ่งก็ต้องฮู้ตัวแน่ๆว่าบางคนขนาดบ่ค่อยสนิทกันยังฮู้เลยว่าค คนอื่นไม่จริงใจกับตนเองดังนั้นการคบค้าสมาคมระหว่างบุคคลในสังคมบ่ว่าจะอยู่ในฐานะใดต้องมีหลักธรรมสัจจะข้อนี้อยู่เสมอแต่การมีความจริงใจอย่างเดียวบ่แสดงออกก็ยังบ่พอเตื้อเพราะการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อบุคคลที่เฮาฮู้จักทุกคนจะทำให้เป็นรากฐานสำคัญที่สืบสานความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันซึ่งหากมีความจริงใจและมีความซื่อสัตย์ความสัมพันธ์ต่อกันก็จะสามารถสานสัมพันธ์ต่อกันได้ในระยะยาวสืบต่อไปอานิสงส์แห่งการเป็นคนมีสัจธรรมมีความจริงใจได้แก่เฮาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนนักแน่นมั่นคงชีวิตและหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้ามีคนเคารพยกย่องมีคนเชื่อถือและเกรงใจมีคนรักใคร่นิยมชมชอบทีนี้ก็หมู่เฮาทั้งหลายก็จะได้รับเกียรติยศและชื่อเสียงจากการมีความจริงใจนั้นโทษของการขาดสัจธรรมคือขาดความจริงใจขาดความตรงขาดความแท้จะเป็นคนบ่มีความรับผิดชอบเป็นคนเลาะและไร้ความสามารถในการทำงานชีวิตจะพบแต่ความตกต่ำไร้คนที่จะมารักเราจริงมีแต่คนดูถูกไร้คนเชื่อถือไร้ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมียศก็เสื่อมยศมีลาภก็เสื่อมลาภและมีแต่คนนินทาเฮาบ่มีใครจะสรรเสริญยกย่องคนที่บ่จริงใจกับคนนั้นคนนี้ทีนี้ต่อมาธรรมะธรรมธรรมะตัวนี้แปลว่าการข่มใจแปลว่าการปรับตัวการฝึกตนการข่มจิตและรักษาใจมีความหมายเป็นไปในทางรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองซึ่งหลักธรรมข้อนี้มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการค้นพบระบบ EQ ระบบ IQ ระบบเกี่ยวกับสมองของเฮาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายธรรมะคือความข่มใจนี้หากว่าคนไหนมีสูงก็จะมีการรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีหากใครมีธรรมะธรรมนี้ต่ำไปบุคคลผู้นั้นก็จะมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเรียกกันง่ายๆว่าเป็นคน EQ ต่ำคือขาดความรับผิดชอบขาดความข่มใจซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมหรืออยู่กับคนที่เฮาฮักเฮาก็ต้องปรับตัวเข้าหากันปรับตัวเข้าหาเฮาเฮาปรับตัวเข้าหาเปิ้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแข็งขืนบ่ยอมเข้าใจบ่ยอมปรับตัวเข้าหากันและกันก็จะทำให้ชีวิตรักหรือชีวิตคู่ไม่สมหวังดังตั้งใจยิ่งคนเฮานั้นแต่ละคนต่างมาจากพื้นฐานชีวิตและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปดังคำว่าร้อยพ่อพันแม่ดังนั้นจึงบ่มีใครที่สามารถจะเป็นได้ทุกอย่างตามที่ใจของเฮาคิดและตัวเขาเองก็เชกเช่นเดียวกันที่บ่สามารถจะเป็นไปได้ทุกอย่างตามใจคนอื่นต้องการด้วยความแตกต่างกันอย่างนี้เราจึงต้องยอมรับข้อบกพร่องและความแตกต่างของกันและกันให้ได้คนที่ฮักกันหลายกู้หลายคนต้องเลิกรากันก่อด้วยเหตุผลที่ว่าความแตกต่างจนสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แห่มฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างมากเพราะเหตุผลของความแตกต่างนั้นมันน่าจะนำมาเป็นเหตุผลแห่งการเลิกลากันเลยเพราะบ่มีไผในโลกนี้ที่จะบ่แตกต่างกันทุกคนมีสิทธิ์ในการแตกต่างกันได้แต่ต้องข่มใจไว้ดังนั้นธรรมะจึงเป็นการฝึกข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกันอู้ง่ายๆว่ารู้จักอดทนซึ่งกันและกันได้รู้จักยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตัวเองรู้จักแก้ไขข้อบกพร่องปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้บ่เป็นการเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าดึงดื้อรั้นเอาอารมณ์ของตัวเก่าเป็นใหญ่โดยที่บ่สนใจความรู้สึกแห่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยการที่มีธรรมะความคมใจก็เพื่อที่จะทำให้เฮายอมรับในข้อบกพร่องของคนต่างหลายต่างปวงได้และคนต่างหลายก็ยอมรับในความบกพร่องของเฮาได้รวมทั้งจุดเด่นจุดดีจุดด้อยของแต่ละคนเนี่ยมันบ่เหมือนกันถ้าเฮามีธรรมะคือความคมใจเขาก็จะยอมรับสิ่งต่างๆที่เปิ้นมีอยู่เปิ้นเด่นอย่างใดเปิ้นด้อยอย่างใดยอมรับได้การยอมรับในลักษณะอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกเสมอภาพกันบ่แตกต่างกันลักษณะอันแท้จริงของธรรมะก็คือการใช้สติและใช้ปัญญาในการตัดสินใจควบคุมจิตใจในการทำความเข้าใจกับคนที่เฮาฮักรวมไปถึงเข้าใจถึงความเปลี่ยนไปอันแท้จริงของโลกนี้ตัวหากเขาบ่มีธรรมะข้อนี้ก็เท่ากับว่าเขาเป็นคนที่ขาดการใช้สติปัญญาในการพิจารณาเรื่องต่างๆซึ่งผลร้ายของการปล่อยให้อารมณ์หรือข้อบกพร่องที่มีมาควบคุมเขาได้นั้นก็จะกลายเป็นเหตุทำให้เขาแตกแยกความสามัคคีกับคนที่เฮารักหรือกับคนอื่นการที่บ่สามัคคีหรือบ่ลงรอยกันเป็นแค่อาการเบื้องต้นของการที่เฮามีรักธรรมธรรมต่ำเกินไปแต่อาการขั้นต่อไปนั้นความแตกร้าวอาจจะทำลายชีวิตกู้รักให้แตกขาดจากกันได้อย่างสมบูรณ์แบบในที่สุดเรื่องที่อาตมาภาพกล่าวมาให้ฟังแล้วนั้นเมื่อทุกคนต่างรู้ดีว่าในโลกนี้บ่มีไผจะสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างทุกคนต้องเข้าใจในข้อด้อยและข้อเด่นของคนอื่นเมื่อเข้าใจคนอื่นแล้วก็จึงจะเป็นคนที่สามารถได้รับความเข้าใจจากคนที่เฮาฮักเหมือนกันหรือจากคนอื่นๆได้เฉกเช่นเดียวกันหลักธรรมข้อนี้นั้นก็เหมือนกับข้ออื่นๆคืออาจจะดูเหมือนว่าจับต้องได้ยากสักน้อยหนึ่งแต่ถ้าเฮาพยายามฝึกหัดควบคุมใจของเฮาทีละน้อยเพื่อเป็นคนที่บังคับควบคุมอารมณ์และจิตใจของตัวเองเพื่อทำใจกับปัญหาและความแตกต่างที่เกิดขึ้นเฮาก็จะกลายเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ผลดีแห่งความสุขมีความสมหวังในชีวิตรักครอบครัวอานิสงส์ของการมีธรรมะได้แก่ทำให้เป็นคนรักการฝึกฝนตนเองมีความสามารถในการทำงานบ่มีศัตรูบ่มีความแค้นกับไผสามารถยับยั้งตัวเองได้บ่ฮือหลงไปทำผิดหรือว่าหลงไปในทางที่ผิดได้สามารถตั้งตัวมีสมองดีมีปัญญาเป็นเลิศมีจิตใจที่สงบสุขเพราะควบคุมอารมณ์ได้ดีโทษของการขาดธรรมะก็ได้แก่เป็นคนไม่ฝึกฝนตนเองปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมขาดความสามารถในการทำงานลงพิษไปทำความชั่วได้ง่ายเข้าใจพิษในเรื่องต่างๆได้บ่อยๆเกิดการทะเลาะวิวาทได้ง่ายมักจะลุ่มหลงในอบายมุขทำให้ครอบครัวเดือดร้อนสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้ดียากเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญามีสติน้อยมักทำงานใดๆก็ตามผิดพลาดบกพร่องอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าหากว่าขาดความอดทนแล้วตังกู้ก็บ่สามารถประสานใจร่วมประคับประคองปากันให้รอดพ้นไปได้เหตุการณ์ร้ายต่างๆก็อาจจะทำให้ชีวิตกู้ของเราต้องเลิกรากันไปหรือแม้แต่จะอดทนอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งก็นับว่ายากครอบครัวบางครอบครัวบางกู้บางคนอดทนอย่างนิดหน่อยก็อดทนมาได้แ จำเป็นที่จะต้องเลิกรากันไปแต่หลายคู่แม้ทะเลาะเบาะแว้งกันนับร้อยนับพันหนก็ยังอยู่กันได้อดทนกันได้จนเฒ่าจนแก่จนเสียชีวิตจากกันไปก็มีก็นับได้ว่าเป็นหลักธรรมเรื่องขันตินี่ละดังนั้นจึงมาแปลกที่ว่าจะมีคนบางคนฮื้อนิยามของคำว่ารักว่าความรักคือการอดทนหรือความรักคือการอยู่เคียงข้างกันหมายว่าในเวลาที่เขาจะทุกข์หรือเวลาที่เขาจะสุขซึ่งคนที่เป็นสามีภรรยากันครองคราวาสอยู่ด้วยกันนี้จะต้องมีรักแห่งความอดทนซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าคู่รักบางคนที่เอาแต่ความสะดวกสบายจากคนที่เฮาฮักพอบ่ได้ดังใจมุ่งมาดปรารถนาก็ละกันไปทิ้งกันไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็นับได้ว่าเป็นบุญวาสนาของคนที่โดนทอดทิ้งเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนที่บ่มีความอดทนถึงจะอยู่กันอย่างได้ก็บ่มีทางที่จะสร้างความเจริญให้ครอบครัวไปได้อย่างแน่นอนอานิสงส์ของการมีขันติธรรมได้แก่ทำให้อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆได้ทำงานได้ดีเป็นที่เปิ่งและเป็นรักในครอบครัวได้เป็นที่เปิ่งคือคนอื่นที่เดือดร้อนได้ทำให้ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่นๆบลงพิษไปทำความชั่วและทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ได้อย่างนี้เป็นต้นโทษของการขาดขันติธรรมก็ได้แก่เป็นคนเลาะและเป็นคนทำให้คนอื่นดูถูกเหยียดหยามบ่สามารถอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆได้เลยเป็นคนจับจดทำมาอย่างไปก็บ่สำเร็จบ่สามารถเป็นที่เปิ่งให้คนอื่นได้ลงพิษทำชั่วได้ง่ายบ่มีภัยไว้วางใจจากคนอื่นมีศัตรูนักชีวิตบ่มีความเจริญก้าวหน้าบ่มีทางประสบความสำเร็จหรือประสบความร่ำรวยได้อย่างนี้เป็นต้นที่นี้ต่อมาจาคะธรรมข้อที่4จาคะแปลว่าความเสียสละแปลว่าการเผื่อแผ่แบ่งปันคือการให้ซึ่งกันและกันนั่นเองหมายความว่าแต่ละคนนั้นอยู่ด้วยกันก็มีน้ำใจไมตรีมีข้าวมีของก็เอามอบเพื่อกันจาคะนั้นมีความหมายรวมไปถึงการเสียสละสิ่งของช่วยเหลือคนอื่นตัวซึ่งโดยปกติของชีวิตกู้นั้นเฮาจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลคนรักของเฮาตลอดเวลาเรียกว่าต้องแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมุ่งจะเอาผลประโยชน์จากคนที่เฮาฮักอย่างเดียวก็จะทำให้เกิดการเบื่อหน่ายเข้าทำนองที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งตั้งใจจะเอาเปรียบก็ทำให้บ่อาจจะอยู่ร่วมกันยืดได้ซึ่งการให้ที่ดีนั้นจะต้องอยู่บนหลักของผู้ให้ด้วยความเต็มใจผู้ให้ต้องให้ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ถูกบีบบังคับผู้รับก็รับด้วยความสุขผู้ให้ก็จะมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าเป็นการบังคับเอากับผู้อื่นโดยที่ผู้ให้ก็ไม่เต็มใจจะให้ย่อมบ่ทำให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับการให้ในหลักธรรมของจาคะนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการให้การเผื่อแผ่การแบ่งปันสิ่งของตะอันแต่ยังหมายถึงการให้น้ำใจแก่กันการแสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันตลอดจนกระทั่งการเสียสละความพอใจและความสุขส่วนตนได้เป็นต้นว่าในคราวที่คู่ครองของเฮาประสบความทุกข์ความเจ็บไข้หรือมีความลำบากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถช่วยเหลือเสียสละความสุขความพอใจของตนเองตลอดจนกระทั่งสิ่งของที่มีเสียสละควรควายช่วยเหลือเอาใจใส่ดูแลเป็นที่พึ่งปาอาศัยเป็นกำลังส่งเสริมหรือช่วยให้มีกำลังใจแห่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งคนที่มีจาคะนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจกว้างขวางมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเสียสละบังคับแคบ บ่มีจิตใจหั่นแก่ตัวซึ่งเป็นคุณธรรมที่จำเป็นและจำเป็นต่อชีวิตคู่มากมายแห่งประการหนึ่งที่สำคัญนักและก็คนมักจะมองข้ามกันก็คือว่าการให้อภัยการให้อภัยมักไม่ถูกรวมกับการให้โดยทั่วๆไปทั้งที่มีความสำคัญนักการให้อภัยนั้นอาจเป็นการสรุปนิยามของความรักที่ดีกว่าได้เพราะเมื่อเฮาเฮื่ออภัยแก่คนที่เฮาฮักก็เป็นการแสดงไมตรีจิตเรื่องความจริงใจของเราเองเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างการเข้าใจแห่งฝ่ายหนึ่งความอดทนอดกั้นในความผิดที่กู้รักได้ก่อกันเกิดขึ้นมาบ่คิดแก้แค้นบ่คิดเอาคืนมีแต่ความรักให้กันและกันพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันแห่งครั้งหนึ่งดังนั้นการให้อภัยจึงเป็นจุดรวมของสัจธรรมขันติจาคะคือหมายความว่าสัจธรรมธรรมธรรมขันติธรรมจาคะธรรมนี่จะอู้อย่างใดก็ตามจะต้องมาสรุปรวมที่การให้อานิสงส์ของการมีจาคะได้แก่ทำให้มีอารมณ์ผ่องใสติดตัวมีนิสัยเสียสละแก่ผู้อื่นรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองทำให้ตัวเองปลอดภัยคนอื่นนับหน้าถือตาครอบครัวและสังคมอยู่เย็นเป็นสุขมีเพื่อนดีๆรอบตัวจิตใจมีความสุขช่วยชำระล้างจิตใจที่สกปรกที่หั่นแก่ตัวทำให้คนรักเขานั้นนักขึ้นอย่างนี้เป็นต้นโทษของการขาดจาคะก็ได้แก่จิตใจเกิดความตระหนี่ที่เหนียวเป็นคนหันแก่ตัวได้รับแต่กรรมครหานินทาติเตียนมีความตุกในใจบ่มีใครอยากเข้าไปใกล้ไร้เพื่อนฝูงและบริวารไร้คนรักและคนหันใจบ่มีใครรักจริงสรุปแล้วลักษณ์ของการมีคารวาสธรรม4ประการจะทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตและครอบครัวหากเขามีไว้แม้การเป็นคนโสดไม่ใช่ผู้ครองเรือนหลักคุณธรรมนี้ก็จะเหนี่ยวนำให้มีคนรักมีเมตตาทำให้สมหวังในความรักและสมหวังในการครองคู่ได้ซึ่งโดยรวมก็คือว่าเมื่อมีสัจจะย่อมจะมีเกียรติยศชื่อเสียงมีคนเชื่อมั่นในตัวเขาเมื่อมีธรรมะย่อมได้รับปัญญาควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีขันติย่อมเกิดทรัพย์และความสำเร็จที่ตั้งใจไว้และเมื่อมีจาคะย่อมเกิดมิตรที่ดีเกิดความรักใคร่ทำให้มีสมัครพรรคพวกที่ดีในสังคมส่วนโทษของการขาดคารวาสธรรมโดยรวมก็คือว่าเมื่อขาดสัจจะย่อมเกิดปัญหาถูกหวาดระแวงบ่มีใครเชื่อถือเมื่อขาดธรรมะย่อมเป็นคนที่มีภาวะทางอารมณ์ต่ำมีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญาเมื่อขาดขันติธรรมย่อมเกิดปัญหาก่อให้เกิดความยากจนจะทำมาอย่างก่อล้มเหลวบ่เป็นท่าและเมื่อขาดจาคะย่อมก่อให้เกิดปัญหาความหันแก่ตัวขึ้นไม่มีใครรักมีแต่คนอื่นชิงชังลักคาราวาสธรรมทั้ง4ข้อนี้เป็นลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสอบรมสั่งสอนมาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีแล้วแต่ก็นับว่าเป็นหลักธรรมที่ทันสมัยสามารถเกื้อหนุนชีวิตกู้และความรักในปัจจุบันให้มีความสุขความสมหวังได้คารวาสธรรมทั้ง4ข้อนี้บ่เพียงแต่ยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้มีความรักที่ดีระหว่างคู่รักเพียง2คนต่ออันแต่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติกับทุกคนในสังคมที่เฮาอาศัยอยู่ด้วยกันหรือนำไปพัฒนาตัวเองเฉพาะบุคคลก็ย่อมดีนักเชกเช่นเดียวกันเพื่อที่จะทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุขและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่เฮามีมอบให้ซึ่งกันและกันอันนี้เรียกกันว่าหลักแห่งคารวาสธรรมทั้ง4ประการสัจธรรมขันติและจาคะญาติโยมทั้งหลายโปรดจำไว้อย่างนี้ ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในครั้นสมัยพุทธกาลมีอุบาสกคือพระออกคนหนึ่งชื่อว่าครหทินครหทินนี้เป็นเจ้าเมืองสาวัตถีเป็นคนมั่งคั่งแล้วก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าสิริคุปนับถือศาสนากันคนละศาสนาโดยคุณครหทินนี้นับถือศาสนาเชนของท่านศาสดามหาวีระท่านนิคนนาตบดซึ่งเป็นศาสนาที่เคร่งครัดมากขนาดที่ว่าบยอมนุ่งผ้าเอาเหี้ยเลยเพราะเปิ้นถือว่าสมบัติพระสถานเป็นที่มาแห่งความยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็เป็นเหตุทำให้เกิดกิเลสได้เมื่อประกาศตนว่าเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็บอกควรมีแม้กระทั่งผ้านุ่งผ้าห่มเปลือยเปล่าร่างกายมันเสียเลยเรียกกันว่าศาสนาเชนนิกายทิคัมพรนิกายนุ่งลมห่มฟ้านักบวชในศาสนาเชนนิกายที่คำพรนี้ก็มักจะอู้ประชดประชันค่อนคอดลัทธิศาสนาอื่นว่าบ่เคร่งคัดเต่ากับตัวของเขาเองปากบอกว่าบ่ยึดมั่นถือมั่นแต่ก็ยังนุ่งห่มผ้าอยู่ยึดติดในเสื้อผ้าอาภรณ์อยู่เรียกกันว่าไม่ปล่อยวางอย่างแท้จริงศาสนาลัทธินิคำพรชีเปลือยนี้ต่อมาได้มีนิกายเพิ่มเข้ามาแห่งนิกายหนึ่งชื่อว่านิกายสเวตตัมพรพวกนี้อนุญาตให้นุ่งผ้าได้แต่เป็นการนุ่งผ้านุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวบ่ต้องมาเปลือยเปล่าร่างกายอวดของดีต่อผู้อื่นหมู่บรรดาคนที่เปลือยกายเรียกกันว่าทิคัมพรแปลว่าผู้นุ่งทิศหมายถึงนุ่งลมห่มฟ้าครหทินนั้นเลื่อมใสในบรรดานักบวชชีเปลือยนี้เป็นอย่างยิ่งก็พยายามโน้มน้าวจิตใจเฮอสิริคุปผู้เป็นเพื่อนรักเลื่อมใสไปตัวเองมีโอกาสเมื่อใดก็จะพรรณนาถึงความเก่งกาจความสามารถของครูบาอาจารย์แห่งตนเฮอตั้นสิริคุปฟังตั้นสิริคุปก็บะคัดคอแต่ก็บะปฏิเสธออกหน้าเพียงแต่รับฟังว่าเฉยๆเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านสิริคุปนี้เป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงเธอคิดว่าเธอได้มาหนทางที่ถูกแล้วเรื่องอย่างจะเดินออกนอกทางตามกรรมจวนของสาวกเดียรถีเราว่ากันว่าที่ครหทินเฝ้าไปชักชวนสิริคุปนั้นก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ของเปิ้นสั่งให้ทำโดยวาดหวังและผลข้างหน้าว่าถ้าดึงคนอย่างท่านสิริคุปเข้ามาเป็นผู้เลื่อมใสอุปถัมภ์บำรุงศาสนาเชนแห่งคนหนึ่งก็จะมีอุบาสกผู้อุปถัมภ์ศาสนาเชนอย่างเข้มแข็งแห่มแรงหนึ่งเพราะว่าสิริคุปเป็นคนร่ำรวยมหาศาลรวยเต่าๆกับคุณครหทินนี่ละเมื่อถูกชักชวนบ่อยเข้าบ่อยเข้าสิริคุปจึงได้ถามว่าที่เปื่อนอยากจะให้เฮาไปนับถือศาสนาของเปื่อนเฮาอยากทราบว่าศาสนาของเปื่อนนั้นมีดีอย่างใดพ่องครหทินก็ตอบว่าเพื่อนอย่าถามอย่างนี้เลยศาสดาจารย์ของเฮานั้นคือหมายถึงตั้นพระมหาวีระท่านเป็นสัพพัญญูย่อมรู้ทุกอย่างบ่เฉพาะแต่พระศาสดาตาอันบรรดาพระสาวกรูปอื่นๆก็รู้หมดทุกอย่างเช่นกันสิริคุปต้องการทดสอบอย่างบางอย่างก็เลยทำท่าว่าเลื่อมใสศาสนาเชนและก็กล่าวว่าถ้าผ้าของเพื่อนเก่งปานนั้นก็น่าจะเลื่อมใสนะน่าจะทำบุญทำทานกับพระผู้มีความเก่งกล้าสามารถเห็นปานนั้นคงจะได้บุญเป็นอย่างยิ่งถ้าอย่างนั้นเพื่อนช่วยนิมนต์ท่านเหล่านั้นมาฉันภัตตาหารที่บ้านเฮาได้ก่อครหทินก็บอกว่าได้กะรับปากเต็มอกเต็มใจดีใจรีบไปยังสำนักของบรรดามูนิครนนักบวชในศาสนาเชน รายงานให้อาจารย์ของตัวเองทราบว่าภารกิจที่ให้ไปเกลี้ยกล่อมสิริคุปของกระผมสำเร็จแล้วบัดนี้สิริคุปเธอให้ผมมานิมนต์พระคุณเจ้าไปฉันภัตตาหารที่บ้านของเขาบรรดาพระคุณเจ้านิคนต่างหลายก็ดีใจที่จะได้สาวกใหม่จึงนัดหมายวันเวลาว่างเพื่อไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านของสิริคุปฝ่ายว่าสิริคุปก็สั่งให้ขุดหลุมกว้างใหญ่ระหว่างเรือนถึงสองหลังใส่ของสกปรกโสโครกไว้ตั้งหลุมแล้วก็ปิดหลุมใหญ่นั้นไว้เพื่อตั้งต่างสลับนั่งไว้บนเจือกที่ขึงต่อกันบนปากหลุมปูลาดด้วยบรรดาเครื่องลาดเครื่องอาสนะอย่างดีอำพรางตาบ่ฮึมองหันหลุมของสิ่งสกปรกที่อยู่ตั้งหลุมกะว่าพอบรรดาหมู่นิคนนั่งพร้อมกันหัวจะได้ขมำลงไปในหลุมนั้นพอได้เวลานัดเหล่าอัญญดิรถีต่างหลายก็ปากันมายังคฤหาสน์ของตั้นสิริคุปติดตามมาด้วยคราทินพอตั้นเหล่านั้นมาถึงสิริคุปก็ยืนประคองอัญชลีพนมมืออธิษฐานในใจว่าสิทธิ์ของท่านบอกว่ารู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตข้าพเจ้าจึงอยากจะทดสอบพระคุณเจ้าว่าตามที่ว่าครหทินมาอู้นั้นเป็นจริงหรือไม่ถ้าท่านเป็นสัพพัญญูผู้รอบรู้ทุกอย่างจริงๆก็จะรู้ว่าข้างล่างนี้เป็นหลุมของสิ่งสกปรกโสโครกและภัตตาหารที่ตั้งไว้มุมบ้านที่แลหันอยู่นั้นก็ไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงภาพลวงตาตาอันเมื่อตั้นหูอย่างดีแล้วก็อย่าได้ขึ้นไปนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แต่ถ้าท่านยังขึ้นไปแสดงว่าท่านไม่ได้เป็นสัพพัญญูจริงๆขออย่าได้ถือโทษโกรธข้าพเจ้าเลยนะอันนี้บ่ใช่กรรมอู้นะเป็นกรรมคิดอยู่ในใจคือหมายความว่าตั้นสิริคุปคิดว่าเนี่ยถ้าว่าบรรดานักบวชเหล่านี้เปิ้นว่าเปิ้นเป็นคนฮู้จริงเปิ้นก็ย่อมจะฮู้ว่าความจริงเป็นอย่างใดเหล่าบรรดาอัญญเดรธีหันตั้นสิริคุปยืนประคองอัญชลีพนมมือไว้นิ่งอยู่เป็นเวลาเมินก็นึกว่าตั้นสิริคุปนั้นคงจะปราบปลื้มตื่นตันใจที่ได้เป็นสาวกของพวกเขาพระผู้เป็นหัวหน้าจึงอุบาอุบาสกนิมนต์พระขึ้นนั่งบนอาสนะเตอะสิริคุปก็กล่าวอย่างนอบน้อมว่าขอพระคุณเจ้าจงขึ้นไปยืนพร้อมกันและนั่งลงพร้อมกันเถอะพระคุณเจ้าในศาสนาเชนตั้งหลายตั้งปวงเรียกกันว่าพวกนิครนก็ปากันขึ้นไปยืนพร้อมกันและกันนั่งลงพร้อมกันพอย่อนก้นลงนั่งบนอาสนะตั้นพระคุณเจ้าตั้งหลายก็หัวขมำตกลงไปในหลุมของสิ่งสกปรกตั้งหลุมพร้อมกันปากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมหนีกลับไปยังสำนักของตนเข้าก็บ่ได้ฉันแถมว่าตั้นสิริคุปยังอู้ฮึอับอายแหมว่าไหนว่าหมู่ท่านเป็นสัพพัญญูฮู้หมดทุกอย่างหลุมที่มีแต่สิ่งของสกปรกอยู่ตั้งเบื้องลุ่มยังบ่ฮู้เลยตกลงไปในหลุมก็จ่อยอันยังบ่ได้เพราะว่าท่านไม่รู้จริงคนที่โหดนักที่สุดคือครหทินกล่าวหาว่าเพื่อนนั้นจงใจกันแกล้งพระของตัวเก่าจึงนำเรื่องไปฟ้องพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลก็สั่งให้สอบสวนทวนความหาข้อเท็จจริงในที่สุดก็ตัดสินว่าตั้นสิริคุปบ่มีความผิดมิตรภาพของครหทินกับสิริคุปก็หมางเมินเหินห่างกันไปชั่วระยะเวลาหนึ่งวันหนึ่งครหทินมาบอกคืนดีโดยบอกเพื่อนว่าเรื่องที่แล้วก่อนแล้วไปเถอะให้ลืมมันไปเหียหามาเป็นเพื่อนกันเหมือนเก่าเหมือนเดิมน้ออู้อย่างอีแล้วสิริคุปก็หันตัวเองวันหนึ่งครหทินบอกว่าอยากจะถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์พ้องขอให้สิริคุปช่วยจัดการอาราธนาพระสงฆ์ให้กับตัวเก่าตัวเองการทำอย่างนี้บ่ใช่ว่าครหทินมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่เป็นการวางแผนแก้แค้นแทน พระสงฆ์ของพวกตัวเองก็เลยจะพยายามลดความน่าเชื่อถือของบรรดาพระคุณเจ้าในศาสนาพุทธและพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของตันสิริคุปพ่องหมายความว่าทีไผ่ทีมันจากการแกล้งฮือฮู้เรื่องราวแห่งความเป็นจริงเหตุทีและก็เมื่อความจริงปรากฏเขาก็จะได้ฮู้ว่าอะไรคือของจริงสิริคุปก็ไปกราบบังคมทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์ให้ไปเสวยภัตตาหารที่บ้านของคฤหัสถ์ทินผู้เป็นเพื่อนพระพุทธองค์ทรงทราบแผนการของคฤหัสถ์ทินแต่ก็ทรงรับนิมนต์เพราะทรงหันอุปนิสัยของเขาว่าสมควรจะโปรดเพื่อเขาได้บรรลุธรรมสิริคุปก็ไปแจ้งแก่สหายรักคฤหัสถ์ทินพร้อมทั้งแนะนำให้ตระเตรียมของเคี้ยวของฉันสำหรับพระคุณเจ้าให้พร้อมที่ต้องบอกก็เพราะว่าคฤหัสถ์ทินยังบ่ใจชาวพุทธยังบ่ฮู้ธรรมเนียมของชาวพุทธคฤหัสถ์ทินก็บอกว่าจะจัดการตามที่เพื่อนบอกแนะนำทุกประการแต่เอาจริงๆแล้วบ่ได้จัดอันอย่างซักอย่างไผ่ไปทำอย่างอื่นก็คือสั่งให้คนขุดหลุมลึกแล้วเอาถ่านไฟร้อนๆใส่ไว้ตั้งบนก็เอาไม้กระดานปิดไว้แล้วปูเสื่อลำแผนทับไว้บ่ฮึมมองหันตังลุ่มจัดตีนั่งสลับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไว้ที่ศาลาหนึ่งแห่งต่างหากหลังหลุมทานเพลิงนั้นกะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เดินเหยียบแผ่นกระดานเพื่อขึ้นไปบนศาลาก็จะตกลงไปในหลุมทานเพลิงก่อนถ้าหากว่าตกลงไปในหลุมทานเพลิงแล้วบ่มรณภาพก็คงจะเลี้ยงมาใหญ่ละว่ากันถึงขนาดนั้นก็คนมันแค้นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายพระคุณเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์ของตั้นถูกสิริคุปสิทธิ์พระพุทธเจ้าทำเจ็บแสบมาก่อนก็เลยจะแก้แค้นพ่องเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินมาถึงหน้าบ้านของคฤหัสถ์ทินเสด็จมาด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่คฤหัสถ์ทินก็อธิษฐานในใจว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญสิริคุปผู้เป็นสาวกของพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงถ้ารู้จริงพระองค์ก็จะรู้ว่าระหว่างต่างไปศาลานั้นมีหลุมทานเพลิงอยู่ตั้งลุ่มไผ่เข้าไปแล้วก็จะตกหลุมทานเพลิงและของเคี้ยวของฉันก็บ่มีในบ้านนี้ถ้าพระองค์ทรงทราบก็อย่าเสด็จเข้าไปถ้าหากบ่ทราบก็ทรงเสด็จเข้าไปเตอะข้าพระองค์จะได้หูว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาอาจารย์ของสิริคุปเพื่อนรักนั้นมีญาณวิเศษอย่างรู้อย่างที่ได้โอ้อวดกันไว้ก่อนอธิษฐานเสร็จแล้วก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปก่อนแล้วพระภิกษุรูปอื่นๆก็ตอยเข้าไปทีละรูปทีละรูปแกวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเข้าไปพร้อมกันเมื่อหันพระองค์หนึ่งตกหลุมก่อนที่เหลือก็จะบ่มีไผเข้าไปนั่งอาสนะพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปทันทีที่พระบาทของพระองค์ท่านประทับลงบนเสื่อลำแผนที่ปูทับหลุมทานเพิงดอกบัวใหญ่เต้าล้อเกวียนก็พุทธขึ้นมาท่ามกลางทานเพิงรองรับพระพุทธบาททุกอย่างเก่าพอถึงอาสนะที่จัดเตรียมไว้แล้วก็ประทับนั่งอย่างสง่าสงบเมื่อหันอย่างนั้นความเร่าร้อนก็เกิดขึ้นแก่คฤหัสถ์ทินเขาหันไปอ้อนวอนสิริคุปสหายของเขาว่าโอ้สิริคุปเพื่อนรักจงช่วยผมตวยผมแย่ละอ้าวแย่อะยังกันละเพื่อนก็เพื่อนกำลังถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์มันจะแย่อย่างไรก็นั่นละแย่แล้วเขาร้องอย่างน่าเวทนาผมบ่ได้เตรียมอาหารถวายพระไว้แม้แต่น้อยแต่ว่าผมคุดทานเพลิงไว้เพื่อหลอกให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ตกลงไปสิริคุปก็บอกว่าโอ้เพื่อนทำอย่างนี้อย่างไรล่ะกรรมนักละเพื่อนเอ๋ยอ้าวก็คราวก่อนก็เพื่อนก็ทำกับอาจารย์ของเฮาเฮาก็หวังที่จะแก้แค้นเพื่อนพ่องคฤหัสถ์ทินอู้อย่างอันแล้วแล้วก็ที่เพื่อนบอกว่าเตรียมข้าวปลาอาหารไว้เต็มตุ่มเต็มหม้อเต็มไหมตั้งเรียงไว้หลังบ้านใบเจกานั่นเป็นเพียงข้อเท็จจริง หมู่บรรดาภาชนะใส่อาหารเหล่านั้นเป็นของว่างเปล่าหมดเขาครวญครางอย่างน่าสงสารอะไรจะเอาอาหารที่ไหนมาถวายพระพุทธองค์ล่ะสิริคบก็เดินไปเปิดฝาภาชนะดูเพื่อให้แน่ใจเขาก็เกิดความประหลาดใจเป็นล้นพ้นภาชนะถ้วยจานบ้านจอนที่ว่าเป็นของว่างเปล่านั้นเต็มไปด้วยข้าวยาคูส่งกลิ่นหอมน่ารับประทานเปิดแฮมตี้หนึ่งก็เป็นข้าวสวยเพิ่งหงเซตใหม่ๆเปิดแฮมตี้หนึ่งก็เป็นสำหรับกับข้าวของเคี้ยวของฉันเป็นต้นล้นหลามอย่าว่าแต่พระสงฆ์500รูปเลยเลี้ยงคนเป็นปันก็ถึงกินบ่มดบ่เสี่ยงตั้งมดนี้ก็เพราะว่าอนุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝ่ายว่าคฤหัสถ์ทินผู้เคยคิดอกุศลต่อพระพุทธเจ้าต่อบรรดาพระสงฆ์และต่อพระพุทธศาสนาก็หมอบราบข้าวแก้วขนลุกชูชันขึ้นมาด้วยปีติปราโมทย์เป็นอย่างยิ่งเขาอังคาดประเคนเลี้ยงอาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยจิตใจอันปีติและเบิกบานหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสคาถาธรรมแก่ตั้นคฤหัสถ์ทิมและบรรดาประชาชนที่มาร่วมในงานว่าดอกบัวกลิ่นหอมเกิดจากกองขยะริมต่างใหญ่เป็นที่ชอบใจของคนฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมรุ่งโรจน์โชตนาการเกินกว่าบรรดาปุถุชนทั้งหลายผู้เป็นประดุจกองขยะอันนั้นความหมายก็คือว่าปุถุชนเป็นประดุจดังกองขยะที่สกปรกเน่าเหม็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นประดุจดังดอกบัวที่เกิดจากกองขยะจบพระธรรมเทศนาแล้วสิริคุปกับคฤหัสถ์ทินก็บรรลุโสดาปัตติผลคฤหัสถ์ทินก็ถวายตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านับถือไตรสรณคมว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตตั้งสองสหายได้เป็นอุบาสกอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างแข่งขันตราบจนสิ้นชีวิตอันนี้ก็คือเรื่องของคฤหัสถ์ทินและท่านสิริคุปซึ่งเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและก็มีโอกาสเคารพนับถือพระพุทธศาสนาโดยการพิสูจน์ถันความจริงด้วยตัวของตนเองที่นี้ต่อมาก็ยังมีอุบาสกผู้นับถือศาสนาพุทธแห่งท่านหนึ่งท่านนี้เป็นพระมหาสารระดับมหาเศรษฐีชื่อว่าอุคตะสรีระแปลว่าผู้มีร่างกายสูงใหญ่อุคตะสรีระต้องการทำบุญบุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือจัดการบูชายัญนำสัตว์อย่างละร้อยมาเพื่อการนี้คืองัวตัวปูงัวตัวแม่ลูกงัวตัวแม่แปะแกะนำมาผูกไว้กับหลักเตรียมที่จะประหารบูชายัญหมู่พราหมณ์ในสมัยนั้นมักคิดกันว่าการฆ่าสัตว์เหล่านั้นปูชายัญตัวเองจะได้บุญกุศลเป็นอย่างยิ่งอุคตะสรีระก็เหมือนกันเมื่อเขาได้รับทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้บ้านเขาเขาจึงมาเข้าเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ขณะที่พระอานนท์เฝ้าอยู่โดยว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันสดับรับฟังมาว่าการก่อกองไฟการปักลักปูชายัญมีผลนักมีอนิสงส์นักพระองค์ทรงได้ยินดังนั้นหรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุคตะสรีระเฮาก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็ทำท่าจะกราบบังคมทูลลาเพราะได้คำยืนยันจากพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นมันถูกต้องพระอานนท์จึงท้วงขึ้นว่าพระมณะดูก่อนท่านพราหมณ์ท่านบอกควรทูลถามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นควรทูลถามว่าท่านกำลังจะก่อไฟปักหลักบูชายัญขอประธานโอวาทเกี่ยวกับเรื่องนี้เตอะอุคตะสรีระพราหมณ์จึงทูลถามพระพุทธเจ้าตามที่พระอานนท์แนะนำพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระมณะดูก่อนพราหมณ์บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักลักปูชายัญในเบื้องต้นชื่อว่าเงื้อสัตราวุธ3ชนิดที่เป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกำไรจะเรียกว่าทำบุญกุศลได้อย่างใดศาสตราอาวุธสามชนิดที่เป็นอกุศลนั้นก็คือศาสตราทางกายศาสตราทางวาจาและศาสตราทางใจคืออาวุธทางกายทางวาจาและทางใจดูก่อนพราหมณ์บุคคลย่อมคิดวางแผนว่าจะนำเอางัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่แปะแกะอย่างรัตอันตีและเอามาฆ่าปูจายันอย่างนี้เรียกกันว่าเงื้อสัตราทางใจเงื้ออาวุธในทางความคิดอันเป็นบาปเป็นอกุศลเขากำลังคิดว่ากำลังทำบุญแต่แท้ที่จริงแล้วเขากำลังทำบาปหาตั้งจะไปสู่ทุกขติดูก่อนพราหมณ์บุคคลเมื่อสั่งว่าจงฆ่างัวปูงัวแม่ฆ่าเปะฆ่าแกะต้องอันตรีตัวอันนี้เรียกกันว่าเงื้อสัตราทางวาจาเป็นอกุศลเขาสั่งว่าเขากำลังทำบุญแต่ที่จริงเขากำลังทำบาปปาตัวเองไปสู่หนทางทุกขติพราหมณะดูก่อนพราหมณ์เมื่อเขาลงมือด้วยตัวเองคือฆ่างัวปูงัวแม่ฆ่าลูกงัวปูลูกงัวแม่ฆ่าแปะฆ่าแกะเพื่อปูจายันเขาลงมือว่าจะทำบุญกุศลแท้ที่จริงแล้วเขากำลังลงมือทำบาปอกุศลอันนี้เรียกกันว่าเงื้อดาบทางกายอันเป็นอกุศลเขากำลังทำบาปทางกายหาทางไปทุกติจากนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องไฟโดยแบ่งเป็นไฟที่ควรดับอยู่3ประการและไฟที่ควรปุจจาแห่ม2ประการอย่างที่1ไฟที่ควรดับคือดับบ่มีเหลือเลยยิ่งดี3กองคือ1ราคะขี้ไฟคือราคะ2โทสะขี้ไฟคือโทสะ3โมหะขี้ไฟคือโมหะคือความที่เฮามีราคะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเฮามีความโกรธเฮามีความหลงอันนี้เปิ้นบอกว่าดับไปเหี้ยไฟที่ควรจะปุจจาและควรก่อปุจจาอย่าให้ดับ3กองก็คือขหัปปตคิไฟเจ้าของบ้านคือคนในบ้านได้แก่บุตรภริยาและตลอดจนกระทั่งถึงคนใจและบริวารอาหุนายคิไฟที่ควรปุจจาได้แก่บิดามารดาลูกๆพึงเคารพปุจจาเลี้ยงดูเปิ่นทักขินายคิคือไฟที่ควรทำบุญตัวเองได้แก่สมณะชีพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสอนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับไฟเหล่านี้ไฟที่ควรดับก็ต้องดับอย่าก่อให้ลุกโชติช่วงขึ้นมาเพราะว่าจะนำโทษนำภัยมาสู่ตัวเองและก่อไฟที่ควรก่อปุจจาเสมอก็ต้องก่อปุจจาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลพราหมณ์อุคตะสรีระรู้ทราบซึ้งได้ทราบความหมายของการที่ก่อกองไฟปุจจายันและวิธีการปุจจายันแนวใหม่หันตัวกับพระพุทธองค์ว่าการทำบุญกุศลที่ลงทุนด้วยการฆ่าการเบียดเบียนว่าเป็นบุญกุศลแม้แต่น้อยจึงสั่งให้ปล่อยบรรดางัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่บรรดาหมูแปะหมูแกะต่างหลายที่เตรียมมาฆ่าปุจายันปล่อยให้เป็นอิสระมดตั้งแต่ได้สดับตรับฟังพระพุทธโอวาทข่าวนั้นอุคตสรีระได้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคือเป็นคนที่นับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกนั้นเด่นชัดมาโดยตลอดญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจะหันได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณช่วยชีวิตคนช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าตายเป็นจำนวนนักมากมายต่างกรรมต่างวาระในกรณีนี้บ่เพียงแต่อุคตสรีระพราหมณ์ต้องอันที่ทรงโปรดให้พบทางสงบโปรดให้พบสันติความสงบแห่งจิตสัตว์ผู้ที่น่ารักที่กำลังจะถูกสังเวยชีวิตในการปุจจายันของพราหมณ์ก็ได้รอดชีวิตโดยทั่วหน้ากันเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเป็นประดุจดังแม่น้ำสาครอันกว้างใหญ่ไพศาลบ่มีสิ่งใดที่จะสามารถประเมินค่าราคาแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้ ดังมีคำกล่าวในการยกย่องสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมะละโอคกันดารชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยนี่คือหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงให้คนทั้งหลายทั้งปวงได้ประจักษ์รอบรู้ในสิ่งที่ควรหูควรหัน

สุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอย่าไปคิดทำความชั่วตั้งหลายตั้งปวงโดยความชั่วที่แสดงออกมาตั้งการกระทำกรรมอู้และความหูสึกนึกคิดทุกชนิดถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันหมดดังนั้นถ้าจะว่าไปแล้วอุคตะสรีระนั้นเนี่ยความที่เปิ้ลเป็นพราหมณ์มาก่อนในศาสนาของเปิ้ลนั้นสอนวิธีการบูชายัญสอนอย่างนั้นว่าการบูชายัญนั้นจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาทีนี้พอเปิ้ลมานับถือพระพุทธศาสนาเปิ้ลไปถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยวิธีการบูชายัญโดยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยว่าได้บุญนักพระองค์เคยได้ยินมาพ่องก่อพระพุทธเจ้าว่าเคยได้ยินพราหมณ์ก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ารับรองว่าการกระทำของตัวเองนั้นถูกต้องก็บังเอิญว่าในตอนนั้นเนี่ยพระอานนท์เข้าเฝ้าอยู่ตัวเองพระอานนท์ท่านก็รอบรู้เลยว่าอุคตะสรีระพราหมณ์นั้นกำลังจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่บัดถูกต้องก็เลยทวงขึ้นมาว่าท่านพราหมณ์ไปถามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นบ่ถูกท่านต้องถามใหม่ว่าการที่ท่านนั้นมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วจะบูชายัญด้วยการฆ่างัวปู100ตัวงัวแม่100ตัวลูกงัวปู100ตัวลูกงัวแม่100ตัวแปะจำนวน100ตัวแกะจำนวน100ตัวทำอย่างนี้จะเป็นเรื่องถูกต้องดีก่อถ้าท่านถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสแนะนำมือท่านเองว่ามันถูกก็ว่าบ่ถูกดังนั้นเมื่ออุคตะสรีระพราหมณ์ผู้มีร่างกายอันสูงใหญ่ถามพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันนั้นเคารพนับถือพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งถ้าหม่อมฉันจะทำการปุจจายัญในตนตัวของพระองค์เพื่อหวังได้บุญได้กุศลโดยการที่หม่อมฉันจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือฆ่างัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่หมูแปะหมูแกะถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนี้จะถูกต้องหรือไม่อันนี้พระพุทธเจ้ารับทราบอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเออพราหมณ์แม้กระทั่งการที่เธอคิดก็ถือว่าเป็นการที่เงื้ออาวุธเงื้อสัตราในทางความคิดเธอสั่งให้เขาทำสั่งให้เขาฆ่าสั่งให้เขายับบรรดาสัตว์เหล่านั้นมาผูกมัดไว้กับหลักกับต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำเงื้อศาสตราวุธต่างวาจาและถ้าหากเมื่อใดก็ตาม ที่เธอทำการฆ่าสัตว์เหล่านั้นหรือให้คนต่างหลายฆ่าสัตว์เหล่านั้นเพื่อเป็นการปูชายัญก็ชื่อว่าเธอนั้นได้เงื้อศาสตราอาวุธในทางการกระทำคือหมายความว่าเงื้ออาวุธในทางความคิดเงื้ออาวุธในทางวาจาเงื้ออาวุธในทางการกระทำคือต่างร่างกายทุกอย่างบดีเลยเพราะฉะนั้นกายวาจาใจของเรานั้นต้องดีที่สุดญาติโยมทั้งหลายมนุษย์เราจะดีได้เพราะใจสูงเลิศกว่าฝูงเดรัจฉานเพราะการสามคือกายวาจาใจครบไตรงามพยายามฝึกฝนให้ตนดีติเตียนตนค้นหาผิดวินิจฉัยชำระใจให้ผุดพองอย่าหมองสีกำจัดบาปทำแต่บุญพลทวีให้เกิดมีเลิศล้นจนตัวตายอันนี้ของเฮาตั้งต่างหลายพยายามทำตัวของเฮาการกระทำของเฮากำอู้ของเฮาความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปในสิ่งที่ดีที่งามเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์

0: 0662549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหรอแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วย
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเดินหน้าความร่วมมือด้านเกษตรอาหารพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
11: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
12: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
14: ายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเดินหน้าความร่วมมือด้านเกษตรอาหารพลังงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซานอลโบดเกียนมูอิสซัสดินวอลดอโลแห่งบรูไนดารุสสลามระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยแสดงความซาบซึ้งต่อสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนที่ทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้านสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยและบรูไนมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับพร้อมความร่วมมือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความตั้งใจที่จะเดินทางเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมและยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับบรูไนอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในสาขาที่มีศักยภาพและประโยชน์ร่วมกันในด้านการเกษตรไทยสนใจนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนเพิ่มขึ้นด้านความมั่นคงทางอาหารไทยพร้อมส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรคุณภาพของไทยไปยังบรูไนเพิ่มขึ้นด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้านการลงทุนทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อความคืบหน้าของข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างกันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจับมือไปรษณีย์ไทยมอบสิทธิพิเศษ EMS ราคาประหยัดให้คนพิการสนับสนุนการประกอบอาชีพและลดต้นทุนขนส่งทั่วประเทศ
15: นางสาวสนธยาบุญยภัยสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้คนพิการและผู้ดูแลโดยมอบสิทธิพิเศษในการใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ในประเทศในอัตราค่าบริการพิเศษเพื่อช่วยลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนพิการทั่วประเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวครอบคลุมการจัดส่งพัสดุ EMS ภายในประเทศน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน20กิโลกรัมจัดส่งถึงปลายทางภายใน 1-2 วันและได้รับความคุ้มครองกรณีสูญหายหรือเสียหายสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อชิ้นโดยคิดค่าบริการเริ่มต้นเพียง30บาทสำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมโดยผู้มีสิทธิ์ใช้บริการได้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและผู้ดูแลที่มีชื่อในบัตรประจำตัวคนพิการสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศโดยเปิดให้ใช้สิทธิ์ใต้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่3ธันวาคมปี2571นิตยาคุณสิมรายงาน
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษประเดิมสนามเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย4ประตูต่อ2ขณะที่โปรตุเกสเสมอดีอาคองโก1ประตูต่อ1
16: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นัดแรกทีมชาติอังกฤษประเดิมสนามด้วยการเก็บ3คะแนนสำคัญหลังเอาชนะทีมชาติโครเอเชียไปอย่างสนุก4ประตูต่อ2ขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม L ส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม L ระหว่างกาน่าพบปานามากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ส่วนผลการแข่งขันในกลุ่ม K ทีมชาติโปรตุเกส ประเดิมสนามได้อย่างน่าผิดหวังหลังทำได้เพียงเสมอทีมชาติดีอาร์คองโก1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนขณะที่โปรแกรมการแข่งขันในกลุ่ม K ยังเหลืออีก1คู่โดยทีมชาติอุซเบกิสถานจะพบกับทีมชาติโคลอมเบียในวันนี้เวลา 9:00 น.ปูริพัฒน์สอนการรายงาน
9: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา
17: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมฮกม้วงเจ้าแบบอี้มาอยู่ด้วยกันครับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมครับน้องอั้นอธิวัตรกันทับปิงนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันในช่วงแรกๆแบบอี้นะครับผมใครที่เป็นชาวนกฮูกนะครับผมชาวนกฮูกก็คืออย่างการอดหลับอดนอนนั่นแหละครับผมวันนี้จะเอาผลกระทบในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันสักหน่อยเนอะใครรับดึกมาฟังตังนี้นะครับผมในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมหลายคนเลยนะครับชอบใช้ชีวิตเวลากลางคืนเนาะว่าจะดูซีรีส์นะบางคนลินเกมติดโทรศัพท์ดูโซเชียลมีเดียนะครับผมหรือบางคนนะครับก็จะทำงานลงหน้าไว้นะเพิ่มพูกว่าเยี่ยขานเยี่ยการเยี่ยคืนนี้ไว้นะปวดตะดึกเดินกึ่งคืนนะครับผมกว่าจะได้นอนนะครับผมเตงคืนตีหนึ่งนะครับแต่เจ้าแฮมวันนะครับจะต้องตื่นไปเยี่ยการตื่นไปเฮนนะครับผมหรือว่าตื่นไปเยี่ยงก็ตามนะส่งผลให้ร่างกายของเขามันพักผ่อนแบบเพียงพอนะครับผมหลายคนคิดว่าแค่นอนหน่อยนิดเดียวได้คุ้มเป็นยังหรอกนะแต่ความจริงแล้วการอดนอนมันส่งผลกระทบต่อร่างกายขนาดเลยนะครับผมเมื่อเฮานอนหลับแบบเพียงพอสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดก็คือไข้หวัดอ่อนเพลียแล้วก็บ่มีแรงนะครับผมร่างกายจะรู้สึกแบบว่าพักติ่มอิ่มทำให้การทำงานแล้วก็การเฮียนมีประสิทธิภาพสมาธิลดลงคิดจ้าลงแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายขึ้นนะครับลองคิดภาพเนี่ยเวลาเฮานอนนะครับสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วต้องขับรถไปทำงานตอนเช้าความไข้หวัดนะครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุใดเพราะว่าสมองของเฮามันตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆจ้าลงนะครับผมนอกจากเรื่องสมาธิแล้วนะครับผมการอดหลับอดนอนจึงส่งผลต่อเรื่องอารมณ์เนอะหลายคนนะครับผมนอนหน่อยก็รู้สึกงุดงิดโมโหง่ายใจห้อนหรือบางคนนะครับผมเครียดมากหนักขึ้นขนาดเลยนะบางครั้งนะครับผมเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่นะก็อาจจะทำให้สมองนะครับมีการควบคุมอารมณ์ทำให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมคุณผู้ฟังครับผมถ้าใครกำลังนอนหน่อยอยู่ใครเป็นชาวนกฮูกนะมาฟังกันทั้งนี้นะครับผมงานวิจัยเป็นบอกว่าการนอนบันลับนะครับผมหรือลับเพียงพอจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเนอะถ้าเมื่อร่างกายนะครับผมต้องต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีต่อที่ควรนะครับผมจึงทำให้ปิ้นวัดปิ้นเมยปิ้นไข่พักฟื้นฟื้นโต๊ะก็ยากอีนะบางคนนะครับสงสัยว่าทำไมในช่วงทำงานนักนอนหน่อยจึงป่วยง่ายนี่แหละครับคือคำตอบภูมิคุ้มกันเฮามันอ่อนแอลงไปนั่นเองวันนี้เลยเอามาฝากกันสักหน่อยสักรับไข้ตีนอนหน่อยนะครับผมอีกเรื่องนึงนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าการอดหลับอดนอนมันส่งผลต่อความจำแล้วก็การเฮียนหูนะครับผมในช่วงที่เฮานอนนอนนอนหลับแหละสมองจะจัดเก็บข้อมูลได้รับตลอดที่มาได้รับมาตลอดทั้งวันนะครับผมเปรียบเสมือนการบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มความจำเนาะหาเข้านอนป๋อไอ้กระบวนการเนี่ยแหละครับผมมันทำงานแบบติ่มตีทำให้ความจำลดลงเฮียนหูได้ยากขึ้นแล้วก็คิดวิเคราะห์ได้จ้าลงโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ทำงานก็เหมือนกันนะครับผมการนอนหลับเพียงพอจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับผมถ้าเอามาฝากกันสักหน่อยนะว่าเอ๊ะอดนอนวันธรรมดาเนี่ยแล้วไปนอนวันชดเชยวันเสาร์ติดใดก่อไอ้นะใครจะคิดจะอีเนอร์บอกเลยว่าหลายคนคิดแบบอีนะนอนแค่ 4-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วเขาไปนอนยาวๆ12ชั่วโมงวันหยุดดีกว่าแต่ความเป็นจริงแล้วมันชดเชยกันได้นะครับผมเพราะว่าร่างกายของเขาต้องการการพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับผมไม่ใช่การสะสมวันหนึ่งเดี๋ยวไปใจดีแฮมวันหนึ่งได้นะครับผมการนอนชดเชยมากเกินไปอาจจะทำให้นาฬิกาชีวิตของเขามันปลวนได้เหมือนกันส่งผลทำให้วันเสาร์วันติดนอนหลับนะนอนหลับพองหรือว่าตื่นมากก็งงพองในวันจันทร์นะครับผมดังนั้นแล้วใครที่ฟังอยู่เป็นชาวนกฮูกดูแลสุขภาพกันสักหน่อยนะครับผมนอนอยู่เพียงพอเนอะ7-9ชั่วโมงต่อคืนนะครับผมตื่นมาก็จะได้สดใสนะครับผมตื่นมาก็จะได้มาฟังน้องแอนนะจัดรายการ6โมงแบบอีนะครับ

0: ่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมเหมือนที่ทราบกันดีเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการแสดงถึงความอาลัยต่อแด่สมเด็จนะครับผมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะจังหวัดละปูนได้ประกอบพิธีสวดบำเพ็ญกุศลนะครับสัตมวานนะครับผม7วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับผมตีศาลาธรรมศาลาเนาะวัดพระธาตุธาริพุ่นชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนแต่ว่านี่นะครับผมตอนแรงเนาะ5โมงแรงนะครับตีธรรมศาลาวัดพระธาตุธาริพุ่นชัยตีในเมืองบัดเฮานะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮาเป็นประธานในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลนะครับผมสัตมวานนะครับผม7วันอุทิศถวายพระกุศลนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยมีพระเทพรัตนนายกเนาะเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดนะครับผมและแม่บ้านมหาไทยเนาะท่านโยธินประสงค์ความดีนะครับแล้วก็ท่านเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะครับผมรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปูนของเฮานะครับผมแล้วก็มีพี่น้องเนาะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมพิธีครั้งนี้เนาะโดยสำนักพระราชวังเนาะเพิ่นได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับผมสิ้นพระชนลงในวันที่12มิถุนายน2569ประกอบกับพระมหาเถรสมาคมครั้งที่พิเศษเนาะเปิ้นก่อได้ดำเนินการจัดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนะครับผมอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานคือ7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันแล้วก็สัตมวาน100วันนะครับผมแล้วก็มีมติของคณะรัฐมนตรีเนาะในคราวประชุมวันที่12นะครับผมเป็นประชุมครั้งพิเศษนะครับผมกำหนดจัดพิธีทางศาสนาถวายแด่ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและก็บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลนะครับผมครั้งนี้เนาะเป็นไปตามความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรตินะครับผมวันตะวันนี่น่าจะเป็นทุกจังหวัดทุกอำเภอนะครับผมตีได้แสดงพลังนะครับผมของเจ้าไทยเนาะแล้วก็เจ้าละปูนของเขานะครับในการที่จะแสดงการน้อมรำลึกนะครับในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับรวมไปถึงการแสดงความอาลัยเนาะต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านนะครับผมจะได้แล้วแต่ว่านี่ใครไปนะครับผมรวมกิจกรรมรวมพิธีในครั้งนี้นะครับก็ขออนุโมทนากันด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวคร้าวๆในละปูนบ้านเฮานะครับผมจะได้รับปิกมารับฟังนะครับผมโอ้ข่าวเล่าความเนาะวันทุกวันจันทร์ถึงวันติดเลยก็คือทุกวันนะครับผมหกโมงเช้าแบบอี้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังตีของร้องข่าวกันต่อน้องอันลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทีนี้คำว่าสัตมวานเป็นคำในภาษาบาลีสัตตะก็แปลว่า7และเมื่อวานแปลว่าวันครับรวมความหมายว่าครบ7วันนั่นเองครับซึ่งตามโบราณราชประเพณีไทยและพระพุทธศาสนาจะมีการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในวันครบรอบ7วันหลังการสิ้นพระชนม์หรือสวรรคตเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับถือเป็นธรรมเนียมที่สำคัญแล้วครับที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลแล้วในการนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงตรากตรำพระวรกายทรงทุ่มเทปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสุกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในวาระครบ7วันหรือสัตมวานวันพุธที่17มิถุนายน2569วาระครบ15วันหรือปันนระสัมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันหรือปัญญาสัมวานในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันหรือสัตมวานในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันความร่วมมือทุกมิติกับทางรัสเซียแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างห่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียว่าประเทศไทยมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนของรัสเซียและเครือข่ายซึ่งประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่ขณะนี้มีจำนวนกว่า2ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวครับแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยยังมุ่งมั่นแล้วครับที่จะทำการค้ากับทางรัสเซียเพราะถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับฉะนั้นแล้วประเทศไทยก็จะใช้ความเข้มแข็งอย่างเช่นความมั่นคงทางด้านอาหารนี่แหละแลกเปลี่ยนกับสินค้าและเพิ่มมูลค่าทางการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครับส่วนการพบหารือกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในวันนี้คือวันที่18มิถุนายน2569นั้นก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกันพร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันกันด้วยเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้โลกเกิดความสงบสุขให้มากที่สุดแล้วครับโดยประเด็นที่ประเทศไทยจะผลักดันนั่นก็คือมุ่งเน้นทุกมิติทั้งด้านพลังงานความมั่นคง การค้ารวมไปถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมการรับมือและเสริมสร้างพลังงานในอนาคตกันด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยละครับแล้วนอกจากนี้สำหรับในช่วงค่ำนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนกันด้วยที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้ครับพี่น้องไปต่อกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุมที่รัสเซียนี่แหละครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบหารือไทยรัสเซียฉบับใหม่5ปีและผลลัพธ์การประชุมอาเซียนรัสเซียเพื่อยกระดับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่17มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พุทธศักราช2569ถึง2573ครับก็เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ5ปีครอบคลุมความร่วมมือระดับทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีกันด้วยการประสานงานในกรอบสหประชาชาติการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศโดยทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยก็อยู่ระหว่างประสานงานกับฝ่ายรัสเซียแล้วครับเพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2569หากทั้งสองฝ่ายคือไทยและรัสเซียได้เห็นชอบก็จะมีการลงนามแผนการหารือในโอกาสเดียวกันนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นร่างแผนดังกล่าวไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับและไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแต่ว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์และสนับสนุนการหารือระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษ4ฉบับด้วยกันอันได้แก่1ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกัน2ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานฉบับที่3ครับเป็นเรื่องร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและฉบับที่4ครับเป็นร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่18มิถุนายน2569ด้วยครับโดยร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนี้ไม่ก่อพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นแล้วครับและก็ไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแต่ว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในหลากหลายมิติทั้งด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงประชาชนและยังเป็นการเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วยครับพี่น้องพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับแล้วนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570เพื่ออำนวยความสะดวกลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย2ฉบับด้วยกันตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570จ จากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2568ก็เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการและยังเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนและการใช้บริการระบบ e-tax invoice and e-receive และ e-withholding tax ครับพี่น้องโดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้2เท่าของรายจ่ายจริงครับทั้งค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่าบริการจากผู้ใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการที่ต้องจ่ายให้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนอกจากนี้ยังเห็นชอบขยายมาตรการลดอัตราภาษีหักณที่จ่ายผ่านระบบ e-withholding taxต่อไปจนถึงสิ้นปี2570ครับโดยลดอัตราภาษีหักณที่จ่ายเหลือร้อยละ1แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับเงินได้หลายประเภทอย่างเช่นค่าเช่าค่านายหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของค่าบริการและวิชาชีพอิสระครับก็เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจและลดภาระเอกสารกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวเหล่านี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ66ล้านบาทตลอดระยะเวลา2ปีครับแต่ว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ภาคธุรกิจได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มความสะดวกในการเสียภาษีส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันต่อไปด้วยครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลแหละครับที่มุ่งพัฒนาระบบราชการและภาคธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมงานสัปดาห์น้ำนานาชาติแห่งสิงคโปร์ประจำปี2026พร้อมทั้งได้ชูนโยบายรับมือวิกฤตน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่17มิถุนายน2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมงานสัปดาห์น้ำนานาชาติแห่งสิงคโปร์ประจำปี2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการสร้างความพร้อมรับมือกับอุทกภัยและสถานการณ์น้ำด้านชายฝั่งทะเลที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์ทางการค้าของสิงคโปร์เป็นประธานในการเปิดการประชุมครับโดยประเทศไทยนั้นได้ชื่นชมรัฐบาลสิงคโปร์แล้วครับที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดต่างๆของภูมิประเทศของทางสิงคโปร์และก็ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของประเทศไทยในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำและสถานการณ์ชายฝั่งทะเลกันด้วยครับในส่วนของรัฐบาลไทยนั้นก็ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนการปรับตัวแห่งชาติซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรรับมือปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพแล้วสำหรับงานสัปดาห์น้ำนานาชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีแล้วครับโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง18มิถุนายน เป็นเวทีระหว่างประเทศด้านน้ำที่สำคัญในระดับภูมิภาคเลยทีเดียวในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายและภาวะวิกฤตด้านน้ำแหละครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแล้วการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ของประเทศไทยจึงเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการหารือความร่วมมือระดับนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพร้อมเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านน้ำโดยทางสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำที่ทันสมัยมากเลยทีเดียวก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพในนวัตกรรมด้านน้ำของประเทศไทยด้วยเลยครับและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคือไทยและสิงคโปร์ให้แน่นแฟนขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นมีการเน้นย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการประชุมระดับภูมิภาคและระดับโลกแหละครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าของสถาบันและการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับพันธมิตรระหว่างประเทศตลอด3ทศวรรษหรือ30ปีที่ผ่านมาแล้วครับแล้วการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญระดับโลกรวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินของโลกการกำจัดความยากจนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและการสร้างงานครับและนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกให้ทั่วโลกได้เห็นถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยกันด้วยแหละครับจึงขอเชิญชวนวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพที่คนไทยออกแบบไว้ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปีนี้ซึ่งจะได้เห็นกันแหละครับว่าอะไรคือความเป็นไทยที่ได้นำเสนอออกมาอย่างน่าสนใจผ่านแนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ของการประชุมในครั้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องและวันนี้ส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับเรื่องเกี่ยวกับโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้เชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวครับมาทำอะไรมาร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตอันเป็นการให้ชีวิตเพื่อชีวิตในโครงการที่ชื่อว่าโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเลยครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศไทยทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

านทราบหรือไม่คะว่าผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งอัยการเป็นโจทย์ในการฟ้องคดีค่ะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ค่ะผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งอัยการเป็นโจทย์ฟ้องนะคะมีสิทธิ์ตามมาตรา 44/1 ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าค่าเสียหายทางแพ่งนะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งใหม่และก็ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจากศาลด้วยค่ะและศาลท่านก็จะพิจารณาค่าเสียหายนี้รวมไปกับการพิจารณาคดีอาญาเลยนะคะสำหรับหลักในการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ค่ะข้อที่1จะต้องเป็นคดีอาญาที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้องค่ะสำหรับคดีอาญาที่ผู้เสียหายฟ้องเองนั้นไม่สามารถเรียกค่าเสียหายตามมาตรา 44/1 ได้นะคะข้อที่2ค่ะระยะเวลาในการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นั้นผู้เสียหายมีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่พนักงานอัยการยื่นคำฟ้องต่อศาลไปจนถึงก่อนที่ศาลจะมีการสืบพยานในนัดแรกนะคะและข้อที่3ค่ะค่าเสียหายที่ผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกร้องได้ก็จะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินนะคะ

ซึ่งค่าเสียหายเหล่านี้ตัวอย่างก็เช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ระหว่างที่ทำการรักษาพยาบาลค่าปลงศพค่ะค่าจัดการงานศพหรือค่าที่จะต้องนำไปซ่อมแซมทรัพย์สินนะคะและปัจจุบันนี้ค่ะศาลไทยก็ใช้หลักในการพิจารณาค่าเสียหายโดยพิจารณาจาก2ประการคือพฤติการที่เหมาะสมนะคะและก็อีกข้อหนึ่งก็คือความร้ายแรงจากการทำละเมิดของจำเลยนั่นเองค่ะถ้าหากท่านไม่เข้าใจหรือสงสัยว่าการยื่นคำร้องตามมาตรา41นี้จะสามารถทำได้อย่างไรต้องใช้เอกสารใดประกอบได้บ้างท่านสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจของโลกศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามพ่ายยูเครน2-3เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 17:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนิ